ประชาชนแห่งชาติหลังจากบำนาญแล้วยังยึดมั่นเห็นเปียอยู่ของการแห่งนี้ปี2014ท่านหนังจูกัวผิงเคยเล่า3เรื่องสู่ท่านสีจิ้งผิงฟังอยู่หอสภาประชาชนแห่งชาติที่นครหลวงปักกิ่งด้วยเวลา8นาทีคือประชาชนญาติกันซื้อเงินอยู่เขตที่มีหงเฮียนดีเรื่องความยุ่งยากที่ไปปิ่มปัวอยู่แผนกเด็กในหุ้งหมอเรื่องการเลี้ยงดูผู้เฒ่าที่มีอายุสูงถึงมาเป็นเรื่องเล็กน้อยได้ได้ส่องแสงถึงเสียงเฮียกห้องของเป็นพันเป็นหมื่นครอบครัวท่านหนังจูกัวผิงเว้าสู่ฟังว่าท่านสีจิ้งผิงกล่าวว่าจุดสุ่มของการคุ้มครองสังคมต้องลงเลิกอยู่เขตสุมสนในตัวเมืองและสนบทข้าพเจ้าเข้าใจว่าเรื่องเล็กน้อยในเขตสุมสนพวกเฮาแม้มีสายผูกพันอย่างใกล้ชิดกับนโยบายมหาภาคแห่งการบริหารประเทศภายหลังกลับคืนมาจากนครหลวงปักกิ่งท่านหนังจูโกผิงกับมูหวมงานได้ปฏิบัติเบี้ยงานอย่างเห่าหันกว่าเก่าเมื่อประชาชนเจ็บเป็นนอนบิ่มปัวอยู่หงหมอจัดงานดองหรือพิธีทรงสการหรือว่ามีผู้เฒ่าพบความยุ่งยากและผู้ประกอบอาชีพขึ้นใหม่เขาเจ้าต้องไปย่ำยามผู้เกี่ยวเพื่อเอาใจใส่ติดตามสำหรับปัญหาที่เขาเจ้าสามารถแก้ไขได้ก็จะแก้ไขในทันทีสำหรับปัญหาที่ลักษณะทั่วไปก็จะแจ้งความไปหาขันเทิงและสุกยู่ให้จัดตั้งปฏิบัตินโยบายที่เกี่ยวข้องปี2019ท่านสีจิ้งผิงประธานประเทศจีนได้ไปเยี่ยมยามคุ้มถนนหงเฉียวที่ท่านหนังจูกัวผิงเฮ็ดเวียกอยู่ท่านหนังจูกัวผิงได้แนะนำอีกเรื่องเล่าใหม่คือตนกับประชาชนในเขตสุมสนร่วมกันประกอบคำเสนอ 5,000 กว่าข้อต่อหังกฎหมาย100กว่าฉบับโดยผ่านจุดพัวพันด้านนิติบัญญัติขันหักฐานท่านหนังจูกัวผิงบอกว่าข้อแดเป็นเรื่องของประชาชนย้ำใดก็มีส่วนเกี่ยวพันกับคอยปัจจุบันห้องการของท่านหนังจูกัวผิงได้เปิดบริการพัวพันด้านนิติบัญญัติประชาชนสามารถเข้าไปประกอบคำเห็นอยู่กับทีเลยสิ่งที่เพิ่นบังอยากเหตุก็คือซอยเหลือพัฒนาพนักงานหนุ่มประจำเขตสุ้มสนหลายกว่าเก่าเพื่อนว่าว่าข้าพเจ้าจะถ่ายทอดบทเรียนและซอยเหลือพนักงานหนุ่มหลายกว่าเก่าให้กลายเป็นผู้ทรงความอบอุ่นให้แก่ประชาชนในเขตสุ้มสนจากนครเซี่ยงไฮ้ไปฮอดนครจุงกิงทั้งว่าห่างจากกันไกลแสนไกลแต่การส่งต่อความอบอุ่นให้แก่ประชาชนบ่เคยขาดจักเถื่ออยู่เขตสุมสนบ้านหมิงจู่เมืองจู่หลงโพกำแพงนครจุงกิงหนังอู่เฉิงลี่เลขาคณะพรรคเขตสุมสนสี่มือใส่หูติดอยู่ทั้งฝาทั้งเล่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเขตสุมสนแห่งนี้ในเมื่อก่อนอยู่ที่แห่งนี้แม่นเขตสุมสนเก่าเต็มไปด้วยเฮือนเก่าที่มีอายุหลายกว่า70ปีสายไฟฟ้าร้อยอยู่ถึงหัวระบบทอซองน้ำก็สุดโทรมลงมาฮอดปัจจุบันนี้มีสมหนาใหม่แล้วเปลี่ยนแปลงตึกอาคารที่ไม่เอี่ยมถนนหนทางก็สะอาดแจ้งสว่างมีโต๊ะตั้งวางไว้ตามเดินบ้านและสนามหลวงเพื่อให้ประชาชนได้พักผ่อนอยู่ถึงใบหน้าของประชาชนเต็มไปด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสหนังอู่เฉิงลี่หายหูบ้าก่อนหน้านี้ท่านสีจิ้งผิงได้มาเยี่ยมยามอยู่เขตสุมสนพวกเขาสำรวจสภาพการปรับปรุงเขตสุมสนทั้งสี่น้ำให้พวกเขาหูว่าในความทันสมัยแบบจีนต้องถือเอาชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งพวกเขาทุกคนได้จือจังความนี้ไว้ในใจอย่างเหลือเกินในหนึ่งปีกว่าผ่านมาหนังหูเฉิงลี่ได้ปฏิบัติตามคำสี่น้ำของท่านสีจิ้งผิงและปฏิบัติงานตัวจริงในเดือนกรกฎปี2025น้ำบนเปื้อนที่ไหลออกจากท่อระบายน้ำได้ไหลเข้าท่วมเดินบ้านของลุงชุยเหวี่ยหมิงอายุ65ปีพนักงานเขตสุมสนได้ไปแก้ไขปัญหานี้อยู่เฮือนลุงชุยเหวี่ยหมิงในทันทีโดยประสานงานให้ปรับปรุงท่อระบายน้ำเก่าขึ้นใหม่ลุงชุยเหวี่ยหมิงให้หูว่าพนักงานเขตสุมสนหลายท่านได้เที่ยวไปเที่ยวมาหลายเทื่อเพื่อซอยแก้ไขปัญหานี้ผู้อายุสูงคือผู้เฒ่าประสบความยุ่งยากแล้วก็ฮู้สึกค่อนหนหลายแต่เมื่อข้าเจ้ามาซอยแล้วข้อยก็ฮู้สึกไว้วางใจเลยในเดือนละปีเขตสุมสนบ้านหมิงจูจะจัดซิปเปียงงานตัวจริง

ยู่กับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในปี2025ผ่านมาได้สำเร็จผลทั้งหมดและนั่นรวมถึงตลาดการค้าผลิตภัณฑ์กสิกรรมแบบอัศริยะอุปกรณ์กีฬาห้องอาหารเขตชุมชนขวดลอยฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเสริมสร้างห้องเรียนประถมการบริการหับฝากบังแย้งเด็กอ่อนและอื่นในปี2026เขาเจ้ายังจะสุ่มใส่แก้ไขสองปัญหาที่ยังอยู่ยากคือเพิ่มท่อระบายควันรวมและบอลเจาะโหลดบ่เพียงพอนางอู่เฉิงลี่ว่าว่าถึงว่าเบี้ยงานเขตชุมชนเป็นเบี้ยมันยิ่งมากน้อยแต่พัวพันถึงชีวิตกับแมนยูที่สะดวกผาสุกของเป็นพันเป็นหมื่นครอบครัวนางเบาตื่นว่าเรื่องของประชาชนจะบ่แม่นเรื่องเล็กน้อยสิ่งที่พวกเขาเหตุคือเห็นให้ประชาชนมีหอยยิ้มแจ่มใสหลายกว่าเก่าเรื่องเล่าของพนักงานเขตชุมชนยังคงสืบต่อไปสู่คนรุ่นใหม่อยู่บ้านเผาเหย่าชาโจวนครเฉินโจวแขวงหูหนานหนังเฉินเจินเจียนที่เกิดหลังปี1995ได้เก็บหักษาของขวัญพิเศษอย่างหนึ่งไว้คือผ้าห้องพื้นเกือบ2คูที่ปักเซลลวดลายสวยงามนี่แม่นเคยหวังสาวบ้านบ้านชาโจวปักเซลด้วยตนเองอย่างพิถีพิถันหนังเฉินเจินเจียนบอกให้ฮู้ว่าเอ้ยหวังว่าว่าน้องวนน้ำเวียกเพื่อซอยเหลือพวกเขาบ่ฮู้ว่าเกือบเพจนเท่าใดคูแล้วคอยจึงฮู้สึกตื่นตันใจที่สุดเพราะว่าในของขวัญพิเศษนี่แม่นเต็มไปด้วยความไว้วางใจของประชาชนยิ่งเป็นความภาคภูมิใจของข้าพเจ้าเดือนกันยาปี2020ท่านสีจิ้งผิงไปเยี่ยมหยามบ้านชาโจวหนังเฉินเจินเจียนได้รายงานเบี้ยงานในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนบริการบ้านท่านสีจิ้งผิงได้ถามรายละเอียดเกี่ยวกับเบี้ยงานด้านต่างๆและกล่าวว่าประชาชนมีความต้องการในด้านใดพวกเขาก็เห็นเบี้ยในด้านนั้นความเว้านี้ได้กลายเป็นคติเตือนใจของหนังเฉินเจินเจียนในการปฏิบัติงานหนังเฉินเจินเจียนกับมูฮวมงานที่ปฏิบัติมาตรการอำนวยความสะดวกต่างๆให้แก่สาวบ้านการห้องของปัดรถเมย์ไปบ่เสียค่าสำหรับผู้เฒ่าการห้องของเงินซอยเหลือสัวเขาและอื่นๆล้วนแต่สามารถดำเนินอยู่หน้าประตูเฮือนประชาชนได้หนังเฉินเจินเจียนว่าว่าการบริการสาธารณะอยู่ขันหักฐานสิ่งสำคัญเป็นต้องเบิ่งผลตัวจริงปัญหาที่ประชาชนหวังอยากแก้ไขยังหีบดวนก็แม่นปัญหาที่พวกเขาต้องสุ่มความพยายามแก้ไขต่อมาหนังเฉินเจินเจียนได้ย้ายไปเป็นหัวหน้าของการคุ้มของคุ้มถนนเมื่อเผชิญหน้ากับปัญหายุ่งยากที่มีประชาชนเกือบ 100,000 คนมีความขัดแย้งหลายในการบริการเขตสูงสนนั้นหนังเฉินเจินเจียนได้เสริมขยายความสามารถด้านวิสากฎหมายสั่งส่วนไกลเกียร์ความขัดแย้งแบบประตูเดียวนำเอาการบริการด้านกฎหมายมาสู่ประชาชนอยู่เขตสุ้มสนที่เคยแจ้งความเสากว่าขังในมือเดียวกันนั่นปัจจุบันประชาชนที่อาศัยอยู่แห่งนี้ได้มามอบทุงและสารแสดงความขอบใจเกี่ยวกับเรื่องนี้หนังเฉินเจินเจียนว่าว่าความพอใจและหอยยิ้มของประชาชนก็เป็นเป้าหมายแห่งการปฏิบัติงานของพวกเขาจากแทนหนังจูกัวผิงฮอดหนังอู่เฉิงลี่และฮอดหนังเฉินเจินเจียนคือพนักงานเขตสุ้มสนมีทั้งไว้เฒ่าไว้กลางและไว้หนุ่มถึงว่ามีอายุต่างกันและประสบการณ์ต่างๆแต่สิ่งที่คือกันคือเขาเจ้าล้วนแต่ฝังลึกอยู่กับภาคฐานอย่างหนักแน่นและนำเอาความอบอุ่นมาให้แก่ประชาชนเขาเจ้าได้ฟังเสียงเฮียห้องของประชาชนแก้ไขปัญหาที่ประชาชนมีความวิตกกังวลเสื่อมสานจิตใจของประชาชนกับนโยบายของรัฐถึงว่าเขตสุ้มสนเป็นหัวน้อยๆแต่เป็นพื้นฐานที่แน่นหนาสำหรับการปกครองบริหารประเทศถึงว่าเบี้ยงานคุ้มครองเขตสุ้มสนมีความหมันยิกหมันย่อยก็ตามได้ให้บรรลุคำมั่นสัญญาที่นักแน่นคือสีวีดการเป็นอยู่ของประชาชนเป็นเบี้ยงานสำคัญอย่างยิ่งขเดาห่วมกับพนักงานขันหักฐานจำนวนมหาศาลยึดมันปฏิบัติเวียงานมือแล้วมืออีกนำเอาความอบอุ่นและแสงสว่างให้แก่ประชาชนในทุกๆวันสร้างผลงานด้านการปรับปรุงชีวิตการแบ่งอยู่ของประชาชน

0: ในยุคสมัยนี้
1: ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านหักฟังผ่านไปนั่นแม่นเรื่องราวที่น่าประทับใจของพนักงานขันฮักฐานจีนที่หับใส่ภาษาสนอย่างสุดใจต่อไปผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอวิธีการสำรวจค้นคว้าของท่านสีจิ้นเผียงประธานประเทศจีนสู่ท่านฟังท่านผู้ฟังเกี่ยวกับการสำรวจค้นคว้าท่านสีจิ้นเผียงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการส่วนกลางพระกมลจีนประธานประเทศจีนเคยกล่าวเน้นนักว่าบ่มีการสำรวจค้นคว้าก็บ่มีสิทธิ์ออกคำเห็นยิ่งบ่มีสิทธิ์กำหนดนโยบายท่านสีจิ้นเผียงสุดที่ให้ความสำคัญต่อการสำรวจค้นคว้าพันได้จัดตั้งปฏิบัติด้วยตนเองและเป็นแบบอย่างน้ำหน้าในด้านนี้มาโดยตลอดในพิธีเปิดสุดฝึกอบรมให้พนักงานไว้กลางคนและไว้หนุ่มของห้องเฮียนทฤษฎีศูนย์กลางพระกมลจีนหรือสถาบันการปกครองแห่งชาติภาคเฮียนละดูใบไม้ลน2021ท่านสีจิ้นเผียงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพระกมลจีนได้กล่าวเน้นนักว่า
2: ถ้าอยากรับรู้สภาพความเป็นจริงก็ต้องกำกับการสำรวจค้นคว้าซึ่งเป็นความสามารถพื้นฐานกายต้องลงสู่หักฐานใจยิ่งต้องเข้าถึงหักฐานเพื่อรับฟังความจริงสำรวจสภาพความเป็นจริงค้นคว้าปัญหาอย่างแท้จริงและค้นคว้าปัญหาที่แท้จริง
1: ต้องเข้าสู่สภาพการตัวจริงออกหน้ารับผิดชอบจึงจะมีหวังประสบผลสำเร็จได้ในด้านการสำรวจค้นคว้าทัศนะของท่านสีจิ้นเผียงที่บรรยายถึงการพัวพันแบบนี้ระดับหลักเซิงเพิ่มทวีขึ้นจากกายเข้าสู่จนฮอดใจเข้าถึงซึ่งได้แสดงให้เห็นอย่างมีชีวิตชีวาถึงวิธีการและหัวกะทิด้านแนวคิดของท่านสีจิ้นเผียงเกี่ยวกับเวียกงานสำรวจค้นคว้าคำว่ากายเข้าสู่เป็นปฐมปัจจัยในการเฮ็ดเวียกสำรวจค้นคว้าให้ดีจุดประสงค์แม่นเพื่อก้าวเข้าสู่ทำกลางมหาชนเก็บกำข้อมูลสภาพตัวจริงด้วยตนเองที่เห็นได้โดยกงและสุดๆห้อนๆเป็นจำนวนหลวงหลายอย่างละเอียดส่วนคำว่าใจเข้าถึงเป็นคอกุญแจในการเฮ็ดเวียกสำรวจค้นคว้าให้ดีบ่เพียงแต่ต้องหักแพงภาษาสนด้วยความจริงใจเท่านั้นยังต้องได้สุ่มความพยายามเข้าในการค้นคว้าวิจัยอย่างลึกซึ้งจากปรากฏการณ์ทางนอกเพื่อเห็นได้ธาตุแท้ซอกให้เห็นธาตุแท้และกฎเกณฑ์ของสิ่งวัตถุและปรากฏการณ์ต่างๆก็คือซอกให้เห็นแนวคิดและวิธีการแก้ไขปัญหาการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงและแก้ไขปัญหาในระยะยาวโดยสุ่มความพยายามเข้าในการแก้ไขให้ถูกต้องและมีประสิทธิผลซึ่งเป็นเป้าหมายอย่างเสมอต้นเสมอปลายของท่านสีจิ้นเผียงในการดำเนินเวียกงานสำรวจค้นคว้าวันที่3กุมภาพันธ์2013ท่านสีจิ้นเผียงได้เดินทางไปเยี่ยมยามบ้านหยวนกู่ต้วยเมืองเว่ยหยวนแขวงการสู่ทางภาคเหนือของประเทศจีนอยู่ในเหือนเปเพที่ก่อด้วยดินของชาวบ้านที่มีชื่อว่าหมากางท่านสีจิ้นเพียงได้เอากระบวยตักเอาน้ำอยู่ในไหที่โยแจเหือนแล้วซิมเบิงกึ่นหนึ่งคิ้วเพิ่นสนเข้าทันทีย้อนรสเค็มและขมของน้ำเพิ่นเว้ากับบรรดาพี่น้องชาวบ้านว่า
2: ผักและรัดจะเอาใจใส่และช่วยเหลือบรรดาสหายพวกเขาสู่สนพยายามร่วมกันเพื่อให้ชีวิตการเป็นอยู่นับมือนับดีขึ้น
1: ภายหลังได้ซิมน้ำดื่มที่มีรสเค็มและฝาดของชาวบ้านแล้วท่านสีจิ้นเผียงได้สำนึกหู้ถึงความยุ่งยากทางด้านชีวิตตัวจริงของประชาชนท้องถิ่นเพิ่นได้มีคำสี่น้ำให้สหายการน้ำท้องถิ่นและการน้ำภาคส่วนเกี่ยวข้องที่เป็นเพื่อนร่วมทางว่า
2: ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนเป็นปัญหาบุริมสิทธิ์อันดับหนึ่งการแก้ไขปัญหาน้ำดื่มเป็นปัญหาสำคัญ
1: จากนั้นมาโครงการเป็งน้ำเถาเหือซึ่งเป็นโครงการที่สร้างผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนแขวงการสู่หลายห้อยล้านคนนั้นได้รับการเล็งปฏิบัติบ้านหยวนกู่ต้วยได้เปิดกว้างแนวคิดการปฏิบัติเวียกงานลดพรความทุกข์ยากอย่างถึงเป้าหมายเถื่อละก้าวน้ำประปาที่หวานซื่นได้ไหลเข้าสู่ทุกๆครัวเหือนอย่างบ่ขาดสายท่านผู้ฟังการเดินทางไปสำรวจค้นคว้าเวียกงานอยู่บ้านหยวนกู่ต้วยเป็นเพียงภาพสะท้อนภาพหนึ่งเกี่ยวกับท่านสีจิ้นเผียงดำเนินการสำรวจค้นคว้าอย่างลึกซึ้งละเอียดและติดแท้ตัวจริงในชีวิตประจำวันเท่านั้นในความเป็นจริงแล้วนับตั้งแต่เพิ่นขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการส่วนกลางพระกมลจีนในกองประชุมใหญ่ผู้แทนทัวร์ประเทศครั้งที่18ของพระกมลจีนเมื่อปี2012เป็นต้นมาท่านสีจิ้นเผียงได้เดินทาง ทางไปสำรวจค้นคว้าอยู่หลายๆบ้านซนบทในทั่วประเทศเป็นต้นแมนบ้านเหลียงจ้าเหอแขวงฉานชีบ้านเต๋อเซิงแขวงเหอไปบ้านซ่านเหอแขวงเสสวนบ้านฝังนานหยวนแขวงฉานชีและอื่นๆในฐานะเป็นผู้นำประเทศใหญ่ที่นำพาประชาชน1ตื้อ400ล้านคนสู่ซนนั้นท่านสีจิ้นเพียงมีเวียกหลายในแต่ละมือแต่เพิ่นยังญาติเวลาย่างเข้าไปสู่ท่ามกลางประชาชนเพื่อรับรู้ปัญหาที่ประชาชนมีความเดือดร้อนยุ่งยากและมีความกังวลใจในการสำรวจค้นคว้าเวียกงานเพิ่นได้ไปยามเฮือนประชาชนเปิดฝาอัดหม้อบังวาประชาชนกินหยังจับบ่ายผ้าห่มบังวามันจะเป็นผืนบางโพดหรือบอบังห้องน้ำวามีสักโคกหรือบอสอบถามคนเจ็บที่เป็นความดันเลือดสูงจะสามารถเอาค่ายาค่าปินปัวคืนตามระบบประกันสุขภาพได้หลายเท่าใดท่านสีจิ้นเพียงได้สัมผัสตัวจริงกับสภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนอย่างละเอียดทุกด้านใจแยกปัญหาทุกอย่างเพื่อสั่งให้มีแนวคิดสำคัญในการแก้ไขปัญหา
2: ประชาชนยังต้องการหยังพวกเขายังเฮ็ดหยังได
1: ้นี่คือจุดเริ่มต้นและจุดหมายของท่านสีจิ้นเพียงในการดำเนินการสำรวจค้นคว้าเมื่อทบทวนคืนประสบการณ์เฮ็ดเวียกโยคันฮักฐานของท่านสีจิ้นเพียงพวกเขาจะเห็นได้บ่ยากเลยว่าการยึดมันดำเนินการสำรวจค้นคว้าโดยเริ่มจากสภาพตัวจริงแม่นแบบแผนวิธีการเฮ็ดเวียกของพันยางเสมอต้นเสมอปลายตอนเฮ็ดเวียกอยู่เมืองจังติ่งแขวงเหอไปเป็นเวลา3ปีท่านสีจิ้นเพียงได้ไปฮอดไปถึง25ตาแสงและ221บ้านในทั่วเมืองตอนเฮ็ดเวียกอยู่เขตหนิงเต๋อแขวงฝูเจี้ยนท่านสีจิ้นเพียงหาก็ขึ้นดำรงตำแหน่งได้บ่ฮอด3เดือนเพิ่นได้ไปฮอดไปถึงทั่วทั้ง9เมืองภายในเขตหนิงเต๋อตอนเฮ็ดเวียกอยู่แขวงเจ้อเจียงเพิ่นใช้เวลาเพียงแต่ปีปลายเท่านั้นได้ไปเคลื่อนไหวสำรวจค้นคว้าอยู่ทั้งหมด90เมืองในทั่วแขวงมีเพียงแต่ลงเหลือปฏิบัติตัวจริงดำเนินการสำรวจค้นคว้าเท่านั้นจึงจะสามารถฮู้แจ้งถึงความจริงของปัญหาอย่างรอบด้านกำจัดสิ่งที่บ่บริสุทธิ์รักษาหัวกะทิไว้กำจัดของปลอมสงวนของแท้กำกับธาตุแท้และกฎเกณฑ์ของปัญหาวางแนวคิดและวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อเฮ็ดให้ได้อย่างแท้จริงคือกายเข้าสู่รากฐานใจเข้าถึงรากฐานบรรลุความเป็นเอกภาพกันระวังความหับหู้กับการกระทำคือดังท่านสีจิ้นเพียงได้เว้าอยู่เรื่อยๆในเวลาลงหักฐานตอนที่เพิ่นเฮ็ดเวียกอยู่แขวงเจ้อเจียงว่า
2: คันบ่กินมากจองสีหูรสชาติของมากจองได้แนวใด
1: ในระยะที่เฮ็ดเวียกอยู่นครหนิงเต๋อแขวงฝูเจี้ยนท่านสีจิ้นเพียงยังได้กล่าวเน้นนักว่า
2: ปัญหาที่ประชาชนส่องแสงออกมานั่นบ่ต้องย่านบ่ต้องลบลีกแต่หากต้องลงสู่หากฐานเพื่อพบเห็นปัญหาประเสริญกับปัญหาและแก้ไขปัญหา
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านรับฟังผ่านมานั่นแม่นบทเรื่องเกี่ยวกับวิธีการสำรวจค้นคว้าของท่านสีจิ้นเพียงคือกายต้องเข้าสู่หากฐานใจยิ่งต้องเข้าถึงหากฐานนอกจากนี้แล้วพันยังมีวิธีการตามหลักวิทยาศาสตร์อย่างใดเกี่ยวกับการสำรวจค้นคว้าต่อไป

0: วางตัวให้ต่ำก้มหัวลงใกล้สิทธิ์ติดแทดกับประชาชนหูดีต่อสภาพตัวจริงทั้งลุ่มลงลึกดำเนินการสำรวจคนคว้าศึกษาคนคว้าแบบสันละสูตรซบนกระจอกเพื่อพบเห็นตัวแบบซอกเห็นปัญหาที่ประชาชนพวงประเสริญอยู่ส่องแสงความคิดเห็นของประชาชนและสรุปถอดถอนบทเรียนที่สร้างขึ้นโดยประชาชนนั่นอย่างแท้จริง
1: ที่ท่านรับฟังผ่านมานั่นแม่นทัศนะของท่านสีจิ้นเผียงเกี่ยวกับการสำรวจค้นคว้าในนั้นมีคำศัพท์หนึ่งดวงมณีขออธิบายสู่ท่านฟังตื่มคือสันละสูตรซบนกกระจอกเป็นคำเปรียบเทียบวิธีการเฮ็ดเวียกสำรวจค้นคว้าอย่างหนึ่งหมายถึงผ่านจากการลงลึกศึกษาค้นคว้าตัวแบบใดหนึ่งเพื่อซอกให้เห็นกฎเกณฑ์ของสิ่งวัตถุและปรากฏการณ์ต่างๆนอกนี้ยังมีคำว่านับถือประชาชนเป็นครูอาจารย์เฮียนนำประชาชนอันนี้แม่นวิธีการสำรวจค้นคว้าของท่านสีจิ้นเผียงคำว่าครูอาจารย์คือคนที่ถ่ายทอดเหตุผลสอนความรู้และแก้ไขข้อขัดข้องใจการเปรียบเทียบประชาชนให้เป็นครูอาจารย์แม่นได้ชี้แจงให้เห็นความหมายอันลึกซึ้งด้วยคำเว้าที่ง่ายดายคือประชาชนมีสติปัญญาและพลังแห้งอย่างบ่มีขอบเขตฉะนั้นในเวลาดำเนินการสำรวจค้นคว้าต้องวางโตให้ตำก้มหัวลงปรึกษาหารือกับประชาชนเพื่อหับเอาความรู้ความสามารถและพลังแห้งจากประชาชนที่เป็นครูอาจารย์เด็ดขาดบ่ให้ถือตนเองว่าเป็นครูอาจารย์วันที่23ตุลา2022ในโอกาสคณะกรรมการประจำกรมการเมืองส่วนกลางพระกรมนิจีนสมัยที่20พบปะกับสื่อมวลชนจีนและต่างประเทศท่านสีจิ้นเพียงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการส่วนกลางพระกรมนิจีนได้กล่าวว่า
0: ตลอดระยะผ่านมาพวกเราได้อิงใส่ประชาชนอย่างแน่นแฟนโดยสามารถสร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เมื่อหันหน้าสู่อนาคตพวกเรายังคงต้องอิงใส่ประชาชนเพื่อสร้างภารกิจที่ยิ่งใหญ่อันใหม่ในประวัติศาสตร
1: ์ประชาชนคืออาจารย์ดีที่สุดหากฐานคือห้องเฮียนใหญ่ที่สุดท่านสีจิ้นเผียงมีคำสั่งสอนว่า
0: พนักงานการนำดำเนินการสำรวจค้นคว้าแม้นต้องวางตัวให้ต่ำก้มหัวลงลงสู่ทงไห้ทงนาโฮงจักโฮงงานและบ่แฮเพื่อปรึกษาหารือปัญหากับประชาชนหับฟังเสียงเรียกร้องต้องการของเขาเจ้าสำนึกรู้ถึงอารมณ์จิตของเขาเจ้าสัมผัสตัวจริงกับความทุกข์ของเขาเจ้าสรุปถอดถอนบทเรียนของเขาเจ้าหับเอาสติปัญญาของเขาเจ้า
1: เกี่ยวกับการนับถือประชาชนเป็นครูอาจารย์ท่านสีจิ้นเผียงแม้นได้นำหน้าเป็นแบบอย่างด้วยวิธีการสอนด้วยคำเว้าและการประพฤติของพันเองบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ขั้นท้องถิ่นหรืออยู่ขั้นศูนย์กลางก็ตามการสำรวจค้นคว้าเวลาใดก็เป็นลูกกระแจลูกหนึ่งของท่านสีจิ้นเผียงในการใกล้ชิดติดแทดกับประชาชนและแก้ไขปัญหาตัวอย่างซุ้มปี80ของศตวรรษแล้วนี่ในระยะที่ท่านสีจิ้นเผียงดำรงตำแหน่งเป็นห้องเจ้าของนครเซี่ยเหมินแขวงฝูเจียนทางภาคตะเวนออกเสียงใต้ของประเทศจีนเพิ่นได้ลงไปสำรวจค้นคว้าโยทากำปันตุงตู้หลายครั้งเพื่อรับรู้ปัญหายุ่งยากที่วิสาหกิจท้องถิ่นพร้อมผเสริญอยู่ผ่านจากการสำรวจค้นคว้าท่านสีจิ้นเพียงได้ศึกษาค้นคว้าสภาพตัวจริงให้จ้าแจ้งแล้วคือความสามารถด้านการขนส่งบ่เพียงพอพื้นฐานโครงรางบ่ครบถ้วนสมบูรณ์คอร์ดและขั้นตอนปฏิบัติงานบ่สอดคล้องกับสภาพตัวจริงส่วนรัฐก็บ่มีงบประมาณเพียงพอให้กับวิสาหกิจเพื่อปรับปรุงพื้นฐานโครงรางให้สมบูรณ์ขึ้นการที่ได้หับผลกำไรหน่อยหรือขาดทุนหน่อยซึ่งบ่เพียงแต่เป็นสภาพยุ่งยากของแผนกกิจการทากำปันเซี่ยเหมินเท่านั้นยังเป็นปัญหายุ่งยากของรัฐวิสาหกิจส่วนหลายอยู่เซี่ยเหมินในเวลานั้นอีกด้วยในการสำรวจค้นคว้าเทือนี่ท่านสีจิ้นเพียงได้ขอเฮียนด้วยความท้อมตัวโดยหับฟังเอาความคิดความเห็นของพนักงานวิสาหกิจทั้งหลายโดยเหตุนี้การปฏิรูปหอบหนึ่งที่เกิดจากการสำรวจค้นคว้าและซุกยู่ด้วยการแก้ไขปัญหาคงค้างนั่นได้เริ่มเปิดฉากขึ้นหลังจากนั้นบอดลชาเหมินได้น้ำหน้าในการวางมาตรการเก็บอากรและพันธะแบบแยกส่วนก่อนมูในทั่วประเทศจีนเฉพาะเพียงแต่ปีทำอิฐที่ดำเนินการปฏิรูปดังกล่าว แผนกกิจการทากัมปัญชาเหมือนสามารถสร้างผลกำไรได้ถึง20,000,000 กว่าหยวนพร้อมทั้งได้กระตุ้นให้รัฐวิสาหกิจจำนวนหลายแห่งที่พร้อม

0: ตกอยู่ในสภาพอัตคัดนั่นฟื้นตัวขึ้นใหม่อย่างมีชีวิตชีวาภายหลังดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนแล้วท่านสีจิ้นผิงได้ขึ้นเหนือลงใต้จนไปฮอดไปถึงทั่วประเทศจีนตัวอย่างอยู่ส่วนเลือกเขตผู้ไทหางพันเดินตามเส้นทางที่หน้าทางเป็นก้ามย่างเข้าไปในเฮือนก่อด้วยดินที่ทั้งต่ำและเก่าแก่ไปเพของบ้านลั่วโถวันเมืองฝู่ผิงแขวงเหอไปเพื่อสอบถามความทุกข์สุขของประชาชนอยู่บ้าน18ทำแขวงหูหนานในเฮือนก่อด้วยไม้ที่มืดคึมพันจับมือกับสาวบ้านพร้อมทั้งสอบถามสภาพชีวิตการเป็นอยู่ของเขาเจ้าพันยังเดินทางย้าวไก่ไปถึงบ้านต้าวันเมืองจินจ่ายแขวงอันฮวยที่ตั้งอยู่ส่วนเล็กของเขตโพต้าเปียโดยได้กวดอ่านคู่มือบันทึกของมนครอบครัวทุกอย่างและอื่นๆท่านผู้ฟังนับถือประชาชนเป็นครูอาจารย์เฮียนนำประชาชนเป็นวิธีการพื้นฐานในการสำรวจค้นคว้าของท่านสีจิ้นผิงอยู่บนเส้นทางแห่งการสำรวจค้นคว้าเพิ่นได้สอบถามอย่างละเอียดคนคิดอย่างลึกซึ้งเบิ่งอย่างรอบด้านและก้าวไปไกลด้วยเหตุนี้อยู่บนเส้นทางแห่งการฟื้นฟูความเจริญหงเหืองอันยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีนศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีสหายสีจิ้นผิงเป็นแกนนำจึงจะสามารถนำพาประชาชนจีนทั่วทั้งชาติผ่านพาความยุ่งยากและอุปสรรคต่างๆนานาญาติเอาไสยศาสนาได้อย่างต่อเนื่องท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านหับฟังผ่านมานั่นแมนบทนำเสนอวิธีการสำรวจค้นคว้าของท่านสีจิ้นผิงที่ว่านับถือประชาชนเป็นครูอาจารย์เฮียนนำประชาชนต่อไปดองมานี้จะสืบต่อนำเสนอวิธีการสำรวจค้นคว้าของท่านสีจิ้นผิงสู่ท่านฟังเติมท่านผู้ฟังการสำรวจค้นคว้าเป็นมรดกอันประเสริฐของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและเป็นความสามารถพื้นฐานอันหนึ่งในการเฮ็ดเวียกการน้ำพาให้ดีซึ่งท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้กล่าวเน้นนักเถื่อแล้วเถื่อเล่าพันบอกเพียงแต่ได้กล่าวเน้นนักในโอกาสต่างๆเกี่ยวกับความสำคัญของการสำรวจค้นคว้าเท่านั้นแต่ยังได้น้ำหน้าปฏิบัติตัวจริงและกลายเป็นแบบอย่างให้กับทั่วภาคในการให้ความสำคัญต่อการสำรวจค้นคว้าลงหลักสำรวจค้นคว้าหู้วิธีการสำรวจค้นคว้าและแก้ไขปัญหายุ่งยากด้านการพัฒนาระหว่างเดือนมีนาปี1982หาเดือนพฤษภาปี1985ท่านสีจิ้นผิงได้ดำรงตำแหน่งเป็นห้องเลขาคณะพรรคและเลขาคณะพรรคเมืองเจิ่งติ่งแขวงเหอไปตามลำดับในตลอดระยะเวลา3ปีที่เฮ็ดเวียกอยู่เมืองเจิ่งติ่งเพิ่นมักเว้าอยู่เสมอว่า
1: ไปพวกเฮาไปล้มกับไผผู้นึงเถาะ
0: การไปโอ้ล้มสนทนากับประชาชนแบบเป็นกันเองคือหนึ่งในบรรดาวิธีการเฮ็ดเวียกของพันในการลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและสำรวจค้นคว้าอย่างลึกซึ้งเมื่อหนึ่งในท้ายเดือนมีนาปี1984คณะนำลักแรง4คณะของเมืองเจิ่งติ่งแขวงเหอไปได้หับจดหมายพร้อมกันที่มีเนื้อในอันเดียวกันโดยลงนามว่าสีจิ้นผิงจดหมายดังกล่าวได้ระบุถึงข้อกำหนดหลายประการเกี่ยวกับการปรับปรุงแบบแผนวิธีการน้ำพาโดยเรียกห้องไปยังเขาเจ้าให้หลีกออกจากเวียกมันยึกมันย่อยต่างๆสุ่มใส่หักฐานสุ่มใส่สภาพตัวจริงพร้อมทั้งให้คำสั่งสอนด้วยความสำคัญว่า
1: บ่ว่าเวียกใดก็ต้องจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมลงไปสำรวจค้นคว้าอยู่หักฐานอย่างถึงท้องสำรวจสภาพการด้วยตนเองรับฟังการส่องแสงของประชาชนโดยกงเพื่อแสวงหาบ่อน้ำแห่งพลังแห่ง
0: หากฐานเป็นหัวหน่วยพื้นฐานแห่งการบริหารประเทศยังเป็นยากวดประสิทธิผลของนโยบายสังได้เป็นบอนโฮมศูนย์ความรู้สึกตัวจริงบทเรียนที่เรียบง่ายและสติปัญญาของประชาชนท่านสีจิ้นผิงได้นำใส่คำว่าบอน้ำมาเปรียบเทียบสภาพตัวจริงของหากฐานความหับหู้อันลึกซึ้งและถูกต้องของประชาชนก็คือแนวคิดการเฮ็ดเวียกที่แสวงหาสัจธรรมจากความเป็นจริงถือว่าเป็นการกำหนดทิศทางแก้ไขปัญหาและบรรลุเป้าหมายให้กับการดำเนินการสำรวจค้นคว้าอยู่หากฐานจดหมายฉบับนี้ทั้งจะบ่ยาวปานใดแต่ได้เป็นการปลุกระดมขบวนการสำรวจค้นคว้าอยู่สำนักงานคณะกรรมการพรรคเมืองเจิ่งติ่งและขบวนการนี้ได้แพร่ขยายเข้าไปถึงสำนักงานกงจักรลัดตาแสงต่างๆจนกลายเป็นความสิ้นเคยอันใหม่ในการเฮ็ดเวียกของพนักงานทั้งหลาย ในระยะที่เฮ็ดเวียกอยู่เมืองเจิ้งติ่งท่านสีจิ้นเผียงได้เป็นแบบอย่างน้ำหน้าปฏิบัติเวียกงานสำรวจค้นคว้าอย่างเสมอต้นเสมอปลายและได้กลายเป็นวิธีการเฮ็ดเวียกที่ควรเอาเป็นบทเรียนเพื่อนำไปจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงอย่างลึกซึ้งหลังจากนั้นมาหลายปีในระยะที่เฮ็ดเวียกเป็นการนำอยู่แขวงฝูเจียนแขวงเจ้อเจียงและกำแพงนครเซี่ยงไฮ้ท่านสีจินเพียงได้เสริมขยายและปรับปรุงวิธีการเกี่ยวกับการสำรวจค้นคว้าให้สมบูรณ์ขึ้นอย่างบ่ยุดยั้งและอิงใส่วิธีการนี้เพื่อพบเห็นปัญหาซุกยู่การปฏิบัติเวียกงานพร้อมทั้งหันผลการสำรวจค้นคว้าให้กลายเป็นผลงานตัวจริงแนวคิดผู้เขียวน้ำใสกว่าแม่นผู้งั้นผู้ค้ำซึ่งประสาสนหูน้ำกันเป็นอย่างดีนั่นแม่นท่านสีจิ้นผิงเสนอออกมาเป็นข้างทำอิดในโอกาสที่เพิ่นดำเนินการสำรวจค้นคว้าอยู่บ้านหยูชวนเมืองอันจีนครหูโจวแขวงเจ้อเจียงเมื่อวันที่15 สิงหา 2005อยู่บ้านหยูชวนตาแสงเทียนฮวงผิงที่ตั้งอยู่ทิศเหนือดินผู้เทียนหมู่ท่านสีจิ้นเพียงได้จัดการสนทนากับพนักงานบ้านทั้งหลายเป็นเวลาเกือบ2 ชั่วโมงแล้วได้รับหู้ว่าในเมื่อก่อนผู้บ่อแฮอยู่ภายในบ้านเคยเป็นผู้ค้ำในสายตาของบรรดาชาวบ้านคือนับตั้งแต่ทางบ้านได้สั่งตั้งหงขุดเจาะบ่อแฮแห่งทำอิฐเมื่อปี1977เป็นต้นมาตลอดฮอดท้ายศตวรรษที่20ประชาชนภายในบ้านหลายกว่าครึ่งหนึ่งแม่นซอกอยู่หากินด้วยการขุดค้นบ่อแฮอยู่ตามหน่วยผู้โดยได้รับเงินเดือนเป็นประจำยังมีชาวบ้านบางคนหังมีขึ้นย้อนการขุดค้นบ่อแฮแต่ว่าก็มีผลหายที่เกิดขึ้นตามมาภายหลังคือหน่วยผู้ถูกทำลายน้ำและอากาศถูกมลพิษฝุ่นละอองกุ้มไปทั่วตลอดปีอยู่บ่อแฮเกิดอุบัติเหตุขึ้นเรื่อยๆในการสำรวจค้นคว้าอยู่บ้านหยูชวนท่านสีจิ้นเพียงได้เน้นนักว่าบ่ควรซุกยู่การเติบโตด้านเศรษฐกิจด้วยการทำลายสิ่งแวดล้อมธรรมชาติหลังจากนั้น9 วันเพิ่นได้เขียนบทวิจารณ์ที่มีหัวข้อว่าผู้เขียวน้ำใสก่อแมนผู้งั้นผู้ค้ำลงในหนังสือพิมพ์เจือจางหลายวันโดยได้ให้กำลังใจแก่คนทั้งหลายว่า
1: ในเวลาทำการคัดเลือกควรซอกหาทิศทางให้ถูกต้องสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยเพื่อเฮ็ดให้ผู้เขียวน้ำใสนำมาซึ่งผู้เงินผู้คำอย่างบ่ขาดสาย
0: ทุกมื้อนี้ผ่านจากการปฏิบัติมาตรการต่างๆเช่นฟื้นฟูการนำใส่ที่ดินที่ถูกทำลายและเสื่อมเสียขึ้นใหม่และปลูกต้นไม้ต้นหญ้าขึ้นใหม่เพื่อฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวบัวแบ่งอ่างเก็บน้ำปรับปรุงโสมนาของบ้านให้ดีขึ้นสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวตามวิถีชนบทและอื่นๆบ้านหยูชวนที่ได้ปฏิบัติแนวคิดการพัฒนาแบบสีเขียวอย่างได้เดียวนั่นได้บรรลุเป้าหมายที่สิ่งแวดล้อมนิเวศสวยงามอุตสาหกรรมเจริญประชาชนหังมีภายหลังไปเฮ็ดเวียกอยู่ขันศูนย์กลางแล้วในโอกาสเข้าร่วมพิธีเปิดสุดฝึกอบรมสัมมนาก่อนสุดที่2ของโรงเรียนทฤษฎีศูนย์กลางพระกมลจีนหรือสถาบันการปกครองแห่งชาติภาคเฮียนละดูใบไม้ลน2011ท่านสีจิ้นเพียงกล่าวเน้นนักว่า
1: การสำรวจค้นคว้าบ่เพียงแต่เป็นวิธีการเฮ็ดเวียกอย่างหนึ่งเท่านั้นยังเป็นปัญหาสำคัญที่พัวพันถึงผลสำเร็จหรือความล่มแล้วของภารกิจภาคและประชาชนต้องเฮียนหู้และกำกับวิธีการที่ถูกต้องสุ่มความพยายามเพื่อยกสูงระดับและประสิทธิผลของการสำรวจค้นคว้าสร้างและบูรณะระเบียบการให้สมบูรณ์หับประกันเฮ็ดให้เวียกงานสำรวจค้นคว้าหันเป็นปกติ
0: ในกฎเลข8ข้อของศูนย์กลางพระกมลจีนที่วางออกหลังจากกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่18ของพระกมลจีนเมื่อปี2012ขอทำอิดแมนได้กำหนดอย่างจ๋าแจ้งให้ปะปงเวียกงานสำรวจค้นคว้าการไปสำรวจค้นคว้าอยู่หักฐานต้องลงเหลือกหับหูสภาพความเป็นจริงสรุปและถอดถอนบทเฮียนค้นคว้าปัญหาแก้ไขความยุ่งยากสี่น้ำเวียกงานเฮียนน้ำประชาชนเฮียนจากพฤติกรรมตัวจริงจัดการโอล้มสนทนากับประชาชนให้หลายโอล้มกับพนักงานด้วยความจริงใจให้หลายปรึกษาหารือให้หลายวิเคราะห์ใจแยกตัวแบบให้หลายการสำรวจค้นคว้าบ่เพียงแต่เป็นวิธีการเฮ็ดเวียกอย่างหนึ่งที่ท่านสีจิ้นเพียงได้ยึดมั่นปฏิบัติเท่านั้นยิ่งเป็นแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและความสามารถการเฮ็ดเวียกอย่างหนึ่งที่เพิ่นได้ส่งเสริมให้พนักงานการน้ำควรมีเว้าสำหรับบรรดาสมาชิกพรรคพนักงานของจีนแล้วมีเพียงแต่มูลไส้การสำรวจค้นคว้าที่เป็นมรดกอันประเสริฐของพรรคคอมมิวนิสต์จีนให้เป็นประโยชน์แล้วเท่านั้นเจ จึงจะสามารถรับมือกับความเสี่ยงสิ่งท้าทายต่างๆและแก้ไขปัญหายุ่งยากอย่างมีประสิทธิผลเพื่อเฮ็ดให้ทุกบาดก้าวแห่งความทันสมัยแบบจีนสามารถเกิดมีประสิทธิผลตัวจริงเอาละท่านผู้ฟังที่เคารพวิธีการสำรวจค้นคว้าของท่านสีจิ้นเพียงรองมานี้ขอนำเสนอฮอดเพียงเท่านี้ก่อนต่อไปสันทานหับฟังเหลืองเล้าของท่านสีจิ้นเพียงกับนครซานหมิงแขวงฟูเจียนท่านผู้ฟังระหว่างปี1995หาปี2002ท่านสีจิ้นเพียงได้เป็นการนำอยู่แขวงฟูเจียนทางภาคตะเวนออกเสียงใต้ของจีนในระยะดังกล่าวพันได้ดำรงตำแหน่งเป็นห้องเลขาคณะพักว่าการแทนเจ้าแขวงและเจ้าแขวงแขวงฟูเจียนตามลำดับสนันในรายการมื้อนี้รองมื้อนี้จะนำเสนอบางเรื่องราวเกี่ยวกับท่านสีจิ้นเพียงกับนครซานหมิงแขวงฟูเจียนเพื่อให้ทานได้หับหูแนวคิดวิทยาศาสตร์แบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกก็คือน้ำใจที่ถือประสาสนเป็นใจกลางของเพิ่นในเมื่อก่อนนครซานหมิงเคยเป็นตัวเมืองน้อยๆแห่งหนึ่งที่ซอกยากอยู่ในแผนที่ของจีนในตอนนั้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาของแขวงฟูเจียนวิสาหกิจอุตสาหกรรมที่สำคัญจำนวนหนึ่งของแขวงฟูเจียนกับวิสาหกิจจำนวนหนึ่งของกำแพงนครเซี่ยงไฮ้ได้ย้ายมาอยู่ที่แห่งนี้สามารถเว้าได้ว่านครซานหมิงแม่นมีโรงงานมาก่อนแล้วจึงมีตัวเมืองมาน้ำหลังในระยะคงประกอบเศรษฐกิจแผนการแบบเกื้อกูลของจีนรายรับงบประมาณของนครซานหมิงแม่นเอาดีในแขวงฟูเจียนแต่หลังจากการปฏิรูปและเปิดประตูสู่ภายนอกเป็นต้นไปวิสาหกิจในเมืองก่อนได้เสียท่าแห้งจึงเฮ็ดให้เศรษฐกิจของนครซานหมิงเผชิญกับจุดเลี้ยวเมื่อเผชิญกับปัญหาดังกล่าวท่านสีจิ้นผิงห้องเลขาคณะพักแขวงแขวงฟูเจียนในเวลานั้นได้มีความหับหู้อย่างลึกซึ้งเพิ่นกล่าวว่า
1: เมื่อเบิ่งจากสภาพแวดล้อมของนครซานหมิงแล้วการพัฒนาในระยะต่อหน้านี้ควรกำแน่น3ประโยคคือประดิษฐ์สร้างด้านระเบียบการให้ตลาดนำหน้าพาทางและปรับปรุงโครงประกอบนครซานหมิงจึงจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือได
0: ้คำเบ้าของเพิ่นแม่นเก่าถึกบอนคันที่สุดสำหรับประโยคทำอีทคือการประดิษฐ์สร้างด้านระเบียบการในตอนนั้นรัฐวิสาหกิจแม้ได้กวมเอาส่วนใหญ่ของวิสาหกิจอยู่นครซานหมิงวิสาหกิจเอกชนแม้ลาหลังที่สุดและกวมเอาส่วนหน่อยที่สุดฉะนั้นเมื่อรัฐวิสาหกิจมีประสิทธิผลหน่อยลงโดยทั่วไปก็บ่ต่างหยังกับได้แบกหาบภาระที่นักนวงซึ่งภาระดังกล่าวจะกดนวงบาดก้าวแห่งการพัฒนาในอนาคตของนครซานหมิงฉะนั้นถ้าบ่มีการปฏิสางด้านระเบียบการแม้จะบ่มีทางออกประโยคที่2แม่นให้ตลาดน้ำหน้าพาทางการพัฒนาในอนาคตของนครซานหมิงแม่นต้องอาศัยตลาดม้าน้ำหน้าพาทางเพียงแต่ประสาจากรูปแบบพัฒนาที่บังคับกฎเกณฑ์ตลาดในระยะคงประกอบเศรษฐกิจแผนการแบบเกื้อกูลในเมื่อก่อนเท่านั้นจึงจะสามารถค้นพบทิศทางแห่งการพัฒนาอย่างถูกต้องแม่นยำในอนาคตได้ประโยคที่3แม่นประปุงคงประกอบโครงประกอบด้านอุตสาหกรรมของนครซานหมิงต้องได้รับการปรับปรุงอย่างขนาดใหญ่เนื่องจากว่ามดนครแม่นถือเอาอุตสาหกรรมนักเป็นหลักฉะนั้นถ้าบ่ปรับปรุงโครงประกอบจะบ่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยได้และก็บ่สามารถทวงทันกับกระแสการพัฒนาของยุคสมัยได้นอกนี้ท่านสีจิ้นผิงกล่าวเตือนว่าทางหลวงของนครซานหมิงในปัจจุบันมีเพียงแต่ทางหลวงแห่งชาติเลข205เส้นเดียวเท่านั้นจากนครฟูเจาเดินทางไปนครซานหมิงถ้าขี่รถเดินทางแต่เช้าต้องใช้เวลาหลายกว่าครึ่งมื้อในเวลาเดินทางกินข้าวเที่ยงแล้วต้องเดินทางต่อการคมนาคมแม่นบ่สะดวกที่สุดฉะนั้นนครซานหมิงต้องสุกยู่การประสานงานระหว่างการก่อสร้างอยู่เขตโพกับเขตทะเลสิ่งหิบดวนที่สุดในปัจจุบันแม้นต้องเล็งรัดสร้างพื้นฐานโครงสร้างต้องสร้างเป็นเครือข่ายทั้งหลวงและทั้งรถไฟที่เสื่อมยงบอนต่างๆจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคและการพัฒนาอย่างเป็นเจ้าการได้คำโอ้ล้มของท่านสีจิ้นเพียงได้หายทิศซีน้ำอย่างลึกซึ้งแก่องค์การปกครองท้องถิ่นหลังจากนั้นนครซานหมิงได้รับการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือย้อนได้จัดตั้งพันขยายทิศซีน้ำของท่านสีจิ้นผิงอย่างตั้งหน้าพร้อมทั้งได้จัดตั้งปฏิบัติทิศซีน้ำดังกล่าวอย่างมีประสิทธิผลในเวียกงานทีละเอียด ในระยะเฮ็ดเวียกโยแขวงฟูเจียนท่านสีจิ้นเพียงได้สำรวจค้นคว้าเวียกงานโยนครซานหมิงเป็นเวลา11ครั้งโดยได้เฮ็ดเวียกโยทุกๆเมืองก็คือเบ

0: านและตาแสงที่ขึ้นกับนครซานหมิงเพื่อรับรู้สภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนและแสวงหาการพัฒนาการสำรวจค้นคว้าของเพิ่นแม่นลักษณะหลายในเวลาไปแลกเปลี่ยนกับสาวกสิกรโยเฮือนของเขาเจ้าเพิ่นได้ถามอย่างละเอียดและใกล้ชิดกับหากฐานที่สุดมีเถื่อนึงท่านสีจินเพียงได้ไปสำรวจกฎกาเวียกงานอยู่บ้านไม้แห่งหนึ่งโดยได้ล้มเหลืองแล้วชีวิตประจำวันกับสาวกสิกรที่หากอปลูกเฮือนใหม่เพิ่นถามว่า
1: เจ้าปลูกเฮือนใหม่หลังนี้ได้ใช้เงินหลายปานใดรัฐบาลได้ให้เงินอุดหนุนเท่าใดหลังจากปลูกเงินแล้วๆเงินของเจ้ายังพอจ่ายได้อยู่บ่ครอบครัวของเจ้ามีจักคนความยุ่งยากใหญ่ที่สุดในปัจจุบันแม่นหยัง
0: การถามตอบคือแบบนี้ได้เฮ็ดให้ประชาชนรู้สึกเป็นกันเองและอบอุ่นหลายเวลาสาวกสิกรพบกับเพิ่นก็บ่รู้สึกมีความกดดันใจทุกเทื่อที่ท่านสีจิ้นเพียงไปสนบทล้วนแต่ได้เอาใจใส่พนักงานบ้านมีความสุจริตหรือบอเขาเจ้าสามารถเฮ็ดเวียกตัวจริงให้แก่สาวบ้านในท้องถิ่นได้หรือบอเพิ่นได้กล่าวเน้นนักม้าโดยตลอดว่าพนักงานบ้านที่ดีคนหนึ่งจะอบหมสั่งทันแถวพนักงานที่ดีได้กลุ่มหนึ่งจะนำพาประชาชนลืบล่างความทุกข์ยากและบรรลุความหังมีได้บางเทือเพิ่นถามพนักงานบ้านเกี่ยวกับคำถามจำนวนหนึ่งพนักงานบ้านบางเทือตอบบ่ได้หรือกำสภาพบ่ได้ละเอียดเพิ่นก็บ่ได้ตำนี้แต่หากยังให้กำลังใจหลายกว่าบางเทือเพิ่นถามเหมือนดังบทสอบสิงสิ่งนี้เฮ็ดให้พนักงานบ้านจำนวนหลายรู้สึกประทับใจที่สุดพร้อมเดียวกันนี้ยังเฮ็ดให้เขาเจ้ารับรู้ว่าควรเฮ็ดแนวใดจึงจะเก็บกำสภาพการและเฮ็ดเวียกได้ดีในตอนหน้ามีอีกเทื่อนึงท่านสีจินเพียงได้ไปสำรวจค้นคว้าเวียกงานอยู่เมืองหยงอานขึ้นกับนครซานหมิงโดยได้ไปบ้านเฉียเฮื่อตาแสงเฉาหยวนเมื่อได้เห็นการสร้างสาบ้านใหม่ของบ้านดังกล่าวมีความสวยงามเพิ่นรู้สึกปิติสมซื่นเป็นอย่างยิ่งพร้อมทั้งได้ถามปัญหาต่างๆอย่างละเอียดเช่นเนื้อที่ก่อสร้างเทือนฮ้อนของการก่อสร้างแหล่งที่มาของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและรายรับของสาวกสิกรเป็นต้นในเวลาโอล้มกับสาวกสิกรภายในบ้านท่านสีจิ้นเพียงถามว่า
1: พวกสหายปลุกเงินหลังงามๆแบบนี้แล้วยังมีบ่อนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูบ
0: ่สาวกสิกรตอบว่า
2: เดี๋ยวนี้พวกเขาบ่ได้เลี้ยงอยู่ในเฮือนแล้วเพราะว่าทางบ้านได้จัดสรรดินตอนหนึ่งให้เป็นการเฉพาะทุกคนแม่นเลี้ยงอยู่บ่อนนั้นอย่างเป็นเอกภาพกันแต่ละครอบครัวล้วนแต่มีบ่อนเลี้ยงเฉพาะของไผลาว
0: ท่านสีจิ้นเพียงเว้ากับทุกคนว่า
1: แนวนี้ดีหลายเนาะอีกอย่างหนึ่งพวกสหายมีเฮือนดีแบบนี้แล้วอย่าเอาฟืนหญ้าและเฟืองกองไว้อยู่ด้านหน้าและด้านหลังของเฮือนอีกต่อไปเด้อควรแปลงทางให้ดีกว่าเก่าและประกอบส่วนเขาในการสร้างสาบ้านให้กลายเป็นสีเขียว
0: ท่านสีจิ้นเพียงยังได้ไปเยี่ยมยามสวนสาธารณะสาวกสิกรของบ้านดังกล่าวซึ่งสวนสาธารณะดังกล่าวแม่นเฮ็ดได้ดีเช่นเดียวกันท่านสีจิ้นเพียงเว้ากับพนักงานตาแสงว่า
1: ตาแสงของพวกสหายมีชื่อเสียงหลายข้าพเจ้ามานี่แม่นเพื่อถอดถอนบทเรียนนำพวกสหายเฮ็ดได้ดีหลายถ้าเฮ็ดได้ดีกว่านี้อีกหน่อยนึงก็ถือว่าสุดยอดแล้วพวกสหายต้องแปลงทางให้ดีสร้างและคุ้มครองพื้นที่สีเขียวและสิ่งก่อสร้างสาธารณะให้ดีขึ้นเติมอีก
0: จากนั้นท่านสีจิ้นเพียงได้เว้ากับการนำนครซานหมิงที่ติดตามเพิ่นไปสำรวจค้นคว้าเวียกงานว่าน
1: ครซานหมิงเป็นเขตผู้ดอยพวกเขาต้องมีความมั่นใจต่อการพัฒนาเขตผู้ดอยอย่าถือเบาเขตผู้ดอยได้เขตผู้ดอยมีเงื่อนไขดีหลายผู้ก็ดีน้ำก็ดีพวกเขาต้องวาดภาพภูและน้ำให้ดี
0: ท่านสีจิ้นเพียงกล่าวเติมว่า
1: พวกเขาควรสืบต่อสีน้ำบ้านตัวแบบให้ดีกว่าเก่าเพื่อให้กลายเป็นแบบอย่างสาธิตที่มีมาตรฐานสูงของเมืองหยงอานนครซานหมิงสิ่งนี้มีความหมายเป็นแบบอย่างต่อการลืบล่างความทุกข์ยากเพื่อก้าวเข้าสู่การสร้างสังคมอิ่มหนำสำราญให้แก่สาวกสิกร
0: ภายใต้การซุกยู่ของท่านสีจิ้นเผียงอาหารพื้นเมืองชาเซียนได้เริ่มจากนครซานหมิงก้าวออกสู่เวทีโลกและได้กลายเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมสมชอบจากทั่วโลกซึ่งได้เปิดห้านอาหารพื้นเมืองชาเซียนอยู่นครต่างๆในทั่วโลกเช่นนครโตเกียวนิวยอร์กปารีสเป็นต้นการปฏิรูปคงประกอบด้านการยาและสาธารณสุขได้เป็นตัวแบบของจีนนครซานหมิงถูกจัดเข้าเป็นศูนย์โฆษณาเผยแพร่บทเรียนด้านการล้มเหลวการปฏิรูปคงประกอบด้านการยาและสาธารณสุขของจีนพร้อมเดียวกันนี้การปฏิรูประเบียบการด้านกรรมสิทธิ์ป่าไม้ล้วมโมของนครซานหมิงก็อยู่ในระดับแถวหน้าของจีนและนครซานหมิงถูกจัดเข้าเป็นนครทดลองสั่งล้วมด้านการปฏิรูปและพัฒนาแขนงป่าไม้ของจีนผลสำเร็จเหล่านี้ได้ส่องแสงให้เห็นว่านครซานหมิงมีอนาคตที่สดใสกว่าเก่าท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านรับฟังผ่านไปนั่นแม่นบทเรื่องที่มีหัวข้อว่านครซานหมิงมีอนาคตที่สดใสซึ่งดวงมณีได้นำเสนอเรื่องราวของท่านสีจิ้นเผียงกับนครซานหมิงตอนที่พันเฮ็ดเวียกเป็นการนำอยู่แขวงฝูเจี้ยนสำหรับเรื่องราวของท่านสีจิ้นเผียงกับนครซานหมิงแขวงฝูเจี้ยนดวงมณียังจะสืบต่อนำเสนอสู่ท่านฟังในระยะต่อไปของรายการท่านผู้ฟังระวังปี1995หา2002ท่านสีจิ้นเผียงได้เป็นการนำโยแขวงฝูเจียนทางภาคตะเวนออกเสียงใต้ของจีนในระยะดังกล่าวพันได้ดำรงตำแหน่งห้องเลขาคณะพรรคแขวงว่าการแทนเจ้าแขวงและเจ้าแขวงแขวงฝูเจียนตามลำดับท่านสีจิ้นเผียงได้สั่งแนวคิดสำคัญและพฤติกรรมสำคัญต่างๆอยู่แขวงฝูเจียนพันมีสายใยผูกพันอย่างลึกซึ้งกับประชาชนฝูเจียนพันได้เอาใจใส่การปฏิรูปคงประกอบด้านการยาและสาธารณสุขอยู่นครซานหมิงโดยย่องย้อสมเสยว่านี่คือน้ำใจที่กล้าเฮ็ดก่อนโมอย่างหนึ่งพันถือเอาสุขภาพของประชาชนไว้อยู่ในใจเสมอโดยเน้นนักว่าต้องถือเอาการรับประกันสุขภาพของประชาชนไว้อยู่ในฐานะยุทธศาสตร์แห่งการพัฒนาเป็นบูริมสิทธิ์วันที่23มีนาปี2021ท่านสีจิ้นเผียงที่พร้อมสำรวจค้นคว้าเวียกงานอยู่แขวงฝูเจี้ยนได้เดินทางไปห้องหมอเมืองชาเซียนบ้านหยูปางตาแสงเชี่ยเมาและส่วนตลาดทรัพย์สินสุนบดเมืองชาเซียนนครซานหมิงตามลำดับเพื่อเก็บกำสภาพการต่างๆของท้องถิ่นแห่งนี้เช่นการปฏิรูปคงประกอบด้านการยาและสาธารณสุขการซุกยู่การพัฒนาสุนบดให้เจริญการล้มเหลวการปฏิรูปและระเบียบการเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ป่าไม้และอื่นๆในเวลาสำรวจกฎกาเวียกงานอยู่ห้องหมอเมืองชาเซียนนครซานหมิงท่านสีจิ้นเผียงได้ย่องย้อสมเสยพนักงานห้องหมอว่า
1: ข้าพเจ้าได้เอาใจใส่ติดตามการปฏิรูปของพวกสหายที่สุดนี่คือน้ำใจที่กล้าเหตุการณ์มูอย่างหนึ่งเป็นสติตื่นตัวและมีความรับผิดชอบในการถือเอาประชาชนและชีวิตของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่
0: ในระยะเฮ็ดเวียกอยู่แขวงฝูเจี้ยนท่านสีจิ้นเพียงได้ลงเขื่อนไหวเฮ็ดเวียกสำรวจค้นคว้าอยู่นครซานหมิง11เทือให้คำซี่น้ำสำคัญ16เทือตามลำดับระหว่างปี1996หาปี2002ปี2021หลังจากกองประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีนและกองประชุมสภาปรึกษาการเมืองประชาชนแห่งชาติจีนหรือกองประชุม2สภาบอนทำอิฐที่ท่านสีจิ้นเพียงไปสำรวจกวดกาเวียกงานอยู่ท้องถิ่นแมนแขวงฝูเจี้ยนพันได้เดินทางไปเยี่ยมยามนครซานหมิงอีกข้างหนึ่งโดยได้สำรวจค้นคว้าเกี่ยวกับว่าจะเหตุแนวใดเพื่อลงหลักการปฏิรูปอย่างรอบด้านเน้นใส่สนองการรับประกันที่ไว้ใจได้เพื่อสุขภาพของประชาชนนครซานหมิงมีประชาชนบ่ฮอด3ล้านคนอยู่ในประเทศจีนถือว่าเป็นตัวเมืองที่มีประชากรน้อยขนาดเศรษฐกิจน้อยพนักงานบำนาญกว่ำอัตราส่วนเอาสูงเคยประเสริฐกับสภาพการที่ยังบ่ทันหังมีประชากรมีอายุสูงขึ้นก่อนรายรับของกองทุนประกันสุขภาพบ่สามารถตอบสนองกับรายจ่ายได้ขณะที่กองทุนประสานงานเพื่อการประกันสุขภาพสำหรับพนักงานแม่นติดหนี้อย่างหลวงหลาย เพื่อแนะไซแก้ไขปัญหาต่างๆเช่นราคายาปวดพยาธิและอุปกรณ์การแพทย์สูงเกินไปค่าปิ้นปวดแพงการเข้าถึงการบริการปิ้นปวดมีความยุ่งยากและอื่นๆนครซานเหมียงได้ค้นคว้าอย่างบ่ยุดยั้งเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องด้านการโครงประกอบและกลไกต่างๆปี2012นครซานเหมียงได้สุ่มใส่การปฏิรูปโครงประกอบด้านการยาและสาธารณสุขวางมาตรการเป็นข้างทำอิดเพื่ออัดตันเส้นทางเก่าแห่งการเลี่ยงห้องหมอด้วยการยาระวางปี2013หา2019นครซานเหมียงได้ปรับปรุงมาตรฐานการเก็บค่าบริการรักษาสุขภาพทั้งหมด7เทือตามลำดับยกสูงอัตราส่วนของรายรับด้านการบริการทางการแพทย์ของห้องหมอปี2015ได้ปฏิบัติระเบียบการด้านค่าแรงงานเป้าหมายประจำปีของพนักงานทัวร์ห้องหมอรัฐตัวเมืองแห่งนี้ได้แก้ไขปัญหาการพัฒนาด้วยรูปการปฏิรูปอย่างบ่ยุดยั้งโดยสามารถบุกเบือนพันพาอุปสรรคต่างๆแล้วก้าวไปข้างหน้าอยู่ตลอดโตกับข้อยุ่งยากที่นครซานเหมียงได้พบพ่อในเวลาดำเนินการปฏิรูปโครงประกอบด้านการยาและสาธารณสุขนั่นท่านสีจินเพียงได้มีความห่วงใยมาโดยตลอดส่วนบทเหียนลักษณะตัวแบบที่เกิดจากการปฏิรูปเพิ่นได้ย่องย้อสมเสยเป็นอย่างสูงหลายเทือวันที่24มีนา2017ในกองประชุมหน่วยน้ำพาลงหลักการปฏิรูปอย่างรอบด้านส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเทือที่33ท่านสีจิ้นเผียงได้ซี่ออกว่า
1: การปฏิรูปโครงประกอบด้านการยาและสาธารณสุขของซานหมิงแม่นมีทิศทางที่ถูกต้องมีประสิทธิผลที่ชัดเจนต้องเอาใจใส่เผยแพร่อย่างกว้างขวาง
0: เดือนสิงหาปี2019กองประชุมสุขยู่การปฏิรูปโครงประกอบด้านการยาและสาธารณสุขทั่วประเทศจีนได้จัดขึ้นอยู่นครซานหมิงการปฏิรูปโครงประกอบด้านการยาและสาธารณสุขซึ่งเป็นปัญหายุ่งยากลักษณะทั่วโลกได้รับการแก้ไขอยู่ในกองประชุมครั้งนี้บทเหียนตัวแบบการปฏิรูปโครงประกอบด้านการยาและสาธารณสุขของซานเหมียงได้ถูกเผยแพร่ไปสู่ทั่วประเทศจีนนครซานเหมียงเป็นศูนย์เผยแพร่บทเหียนการปฏิรูปโครงประกอบด้านการยาและสาธารณสุขเพียงแห่งเดียวอยู่จีนในบรรดานาเวียกจุดสุ่มของการลงเลิกการปฏิรูปโครงประกอบด้านการยาและสาธารณสุขจีนปี2021ข้อที่1แม่นออกแห้งเผยแพร่บทเหียนการปฏิรูปโครงประกอบด้านการยาและสาธารณสุขของนครซานเหมียงสิ่งที่ประชาชนรู้สึกประทับใจที่สุดแม่นการปฏิรูปที่เธอเอาค้นเป็นใจกลางท่านสีจิ้นเพียงได้นำพาและสืบต่อสุขยู่การปฏิบัตินโยบาย2บ่กังวล3หับประกันคือบ่กังวลน้ำการกินและการนุ่งห่มรับประกันการศึกษาภาคบังคับการปิ้นปัวขั้นพื้นฐานและมีเฮือนอยู่ถาวรก็คือแนวคิดหังมีห่วมกันที่เพิ่นเน้นนักภายหลังจีนได้รับไสยศาสนาจากบ้านเลิบล่างความทุกข์ยากแล้วล้วนแต่ได้รับการย่องย้อสมเสยจากประชาชนอย่างกว้างขวางท่านสีจิ้นเพียงได้นำพาการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องยึดมั่นการคุ้มครองพรรคอย่างเข้มงวดในการปฏิวัติโดยตนเองซึ่งจุดประสงค์เพื่อเฮ็ดให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนสามารถลุดพ้นออกจากกฎเกณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งการจากความเจริญไปสู่ความสุดสมเฮ็ดให้ประเทศชาติมีความสงบและประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านหักฟังผ่านไปนั่นแม่นเรื่องแล้วที่ท่านสีจิ้นเพียงกับนครซานเหมียงที่เพิ่นถือเอาสุขภาพของประชาชนไว้อยู่ในใจเสมอโดยเน้นนักว่าต้องถือเอาการรับประกันสุขภาพของประชาชนไว้อยู่ในฐานายุทธศาสตร์แห่งการพัฒนาเป็นบูริมาซิดต่อไปดวงมณีจะสืบต่อนำเสนอเรื่องแล้วของท่านสีจิ้นเพียงกับนครซานเหมียงแขวงฝูเจียนสู่ท่านฟังเติมท่านผู้ฟังท่านสีจิ้นเพียงได้ให้ความสำคัญที่สุดต่อสิ่งแวดล้อมนิเวศโดยได้เน้นนักอยู่เรื่อยๆถึงความสำคัญแห่งการสร้างสิ่งแวดล้อมนิเวศและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนิเวศตอนที่เพิ่นดำรงตำแหน่งเป็นห้องเลขาคณะพรรคแขวงฝูเจียนบ่ว่าไปฮอดบอนใดก็ตามสภาพการสร้างสิ่งแวดล้อมนิเวศต้องแม่นเนื่อในสำคัญแห่งการสำรวจกวดกาเวียกงานของเพิ่นเพิ่นมีความหับหู้อย่างลึกซึ้งแหลมคมในด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมนิเวศซึ่งมีความหมายลึกซึ้งในการสี่น้ำเวียกงานในด้านนี้เนื่องจากให้ความสำคัญมีการค้นคว้าและสะสมบทเหียนคือแนวนี้การสร้างความสีวิไลด้านนิเวศของจีนจึงได้กลายเป็นภาคส่วนสำคัญของแนวคิดสีจิ้นเพียงเกี่ยวกับการปกครองบริหารประเทศ ปี1997ในเวลาสำรวจคุ้นคว้าเวียกงานอยู่นครซานเหมียงแขวงฝูเจี้ยนท่านสีจิ้นเพียงเคยได้เน้นนักแนวคิดอันหนึ่งคือ
1: ต้องปลูกจิตสำนึกอย่างนักแน่นว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนิเวศแม่นการรักษากำลังการผลิตการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมนิเวศให้ดีขึ้นแม่นการพัฒนากำลังการผลิต
0: เพิ่นกล่าวเน้นนักว่าทั้งว่าผู้เขียวนำใส่ในปัจจุบันเบิ่งคือว่าบ่มีคุณค่าปานใดก็ตามแต่เมื่อเบิ่งจากระยะยาวแล้วมันเป็นสิ่งประเสริฐคุณค่าของมันในอนาคตแม่นบ่สามารถประเมินได้ต้องรักษาท่าแห้งด้านผู้ผาแม่น้ำเฮ็ดเวียกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนิเวศให้ดีจึงจะสามารถซุกยู่เขตด้านไหนของเจียนให้พัฒนาก้าวขึ้นได้เดือนเมษายนปี1997ท่านสีจิ้นเพียงได้เดินทางไปสำรวจคุ้นคว้าเวียกงานอยู่บ้านฉางเขาตาแสงเก้าถังเมืองจางเล่อนครซานเหมียงเพิ่นได้เห็นห้วยจินซีที่ใสสะอาดและกุมภูเขียวที่สวยสดงดงามอยู่เซิงหน้าบ้านเพิ่นเลยสั่งสอนพนักงานบ้านว่าภูเขียวน้ำใสคือสิ่งประเสริฐที่บ่สามารถประเมินคุ้นค่าได้ต้องพัฒนาเขตผู้ผาให้ดีอย่างนักแน่นสิ่งแวดล้อมนิเวศที่ดีเป็นทรัพยากรที่มีท่าแห้งที่สุดเพิ่นกล่าวว่า
1: ป่าไม้ธรรมชาติแม่นป่าไม้ในอนาคตพวกเขาต้องพัฒนาอุตสาหกรรมป่าไม้และสิ่งแวดล้อมนิเวศป่าไม้ให้เป็นเอกภาพกันอย่างมีประสิทธิผลต้องถือเอาเวียกงานอนุรักษ์รักษาดินและน้ำไว้อยู่ในฐานะสำคัญถ้าบ่ดังนั้นในอนาคตก็จะเหลือแต่ผู้ปอกโลนและสองฝ่ามือเป่าเท่านั้น
0: หลังจากนั้นมาสาวกว่าปีบ้านช้างเขาได้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนิเวศให้ดีมาโดยตลอดปีสหกิจทั้งหลายที่ทางบ้านดึงดูดมาลุ้งทื้นพัฒนาอยู่ภายในบ้านนั่นต่างก็บ่ได้ทำลายสิ่งแวดล้อมแต่แม้นอาศัยคะแนนการท่องเที่ยวแบบพักผ่อนย้อนอารมณ์การท่องเที่ยวกสิกรรมและการเลี้ยงสัตว์ที่มีเอกลักษณ์ซึ่งได้บรรลุการพัฒนาที่ดีหลายและสามารถรักษาผู้เขียวน้ำใสได้จนมาถึงทุกเมื่อนี้ปัจจุบันอยู่ปากทางเข่าบ้านได้ตั้งศิลาจารึก2ก้อนซึ่งก้อนนึงได้จารึกระเบียบของชาวบ้านอีกก้อนนึงแม่นจารึกคำสั่งสอนของท่านสีจิ้นเพียงในตอนนั้นช้างเขาได้กลายเป็นบ้านสนบทที่สวยงามมีชื่อเสียงโด่งดังหลายบ่ว่าอยู่บ้านใกล้และไกลล้วนแต่ฮู้จักกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีสำหรับการพักผ่อนย้อนอารมณ์ของคนทั้งหลายท่านผู้ฟังที่ฮักแพงที่ท่านฮับฟังผ่านไปนั่นแม่นเรื่องแล้วเกี่ยวกับท่านสีจิ้นเพียงให้ความสำคัญต่อการสร้างสิ่งแวดล้อมนิเวศและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนิเวศอยู่นครซานเหมียงแขวงฝูเจี้ยนสำหรับรายการสีแสงแห่งยกในเมื่อนี้ขอจบลงเพียงเท่านี
3: ้ขณะนี้เวลา 8:00 นท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางอินCMG FM 93 MHz
4: อยู่ที่นี่แมนมหาสมุทรแห่งความหู้
5: อยู่ที่นี่แมนพระสวรรค์แห่งดนตรี
4: ขอยืมหูทานแด
5: จะพาทานเบิกบานสำราญใจไปกับเรื่องราวดีๆและเสียงเพลงมวล
4: ๆสัมผัสกับความงามที่แตกต่างและสัมผัสกับชีวิตที่หลากหลายสีสันในสังคมจีนแต่ลาว
5: ท่านสามารถที่ตามฟังได้ในรายการ
6: ลงดีมีประโยชน
7: ์สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงสบายดีเกียรติศาสนา
8: สบายดีหงแพงสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการลงดีมีประโยชน์โดยมีหงแพงและเกียรติศาสนาเป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟัง
7: ซึ่งรายการนี้เป็นรายการที่ได้ฮีบโฮมเอาเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เป็นบทเรียนและก็เป็นข้อมูลที่ดีจากผลสำเร็จของการพัฒนาด้านต่างๆของประเทศจีนมารวมกันให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบและก็ได้รู้จักกับประเทศจีนหลายขึ้นตื้ม
8: อย่าลืมหลังจากฟังรายการแล้วถ้าท่านมีความเห็นอย่างอยากลงกับผู้ดำเนินรายการทั้ง2คนตื้มอีกแม่นสามารถติดต่อหาพวกเขาได้ผ่านหลายช่องทางแต่ว่ามีช่องทางใดแต่จะให้หงแพงเว้าสู่ท่านฟัง
7: เจ้าสำหรับช่องทางทมิตรที่ท่านสามารถส่งความคิดความเห็นเขามาหาพวกเขาได้แม่นผ่านทางเว็บไซต์โดยท่านสามารถเข้าไปที่ laos.cri.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีความเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเขา คือ CMG FM 93พร้อมเดียวกันนั้นท่านยังสามารถส่งอีเมลมาหาพวกเขาได้ตื่มอีกตามที่อยู่ laos@cri.com.cn
8: และยานี่อากาศอยู่ปักกิ่งและบรรดาแขวงของจีนเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆบางมือฮ้อนจนออกนอกปอได้บางมือก็เกิดฝนตกแห้งพันแบ่งไงปันอารมณ์ของคนนอก
7: โอ้แม่นแล้วสำหรับอยู่ปักกิ่งอาจจะแม่นระยะที่ฮ้อนที่สุดก็แม่นในระหว่างเดือนกรกฎาคม5เดือนสิงหาและในสภาพอากาศที่ฮ้อนแบบนี้หลายคนก็เลือกวิธีผ่อนคลายด้วยการกินอาหารประเภทเย็นๆในนั้นกะแลมหรือว่าไอศกรีมน่าจะแม่นเมนูที่คนทั้งหลาย

0: ทั้งเด็กน้อยผู้ใหญ่นะเลือกกินเพื่อผ่อนคลายความร้อนพิเศษในปีนี้ย้อนคนทั้งหลายนิยมกินแกล้มห้านขายซานมหลายห้านจึงได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หันมาขายแกล้มแทน
1: ตามตัวเลขของมูลใหญ่ที่เกี่ยวของแสดงให้เห็นว่าในปี2025ถึงว่าขนาดของตลาดน้ำซามีมูลค่าถึง187ตื้อหยวนก็ตามแต่ความไวของการเติบโตของคะแนนการได้ลดลงจาก 19.3 ส่วนห้อยในปี2023เหลือเพียงแต่ 6.4 ส่วนห้อยเท่านั้น
0: โอ้ในบทรายงานที่เกี่ยวของยังได้แสดงให้เห็นว่าขนาดตลาดของกระแลมแบบอิตาลีอยู่จีนได้เพิ่มขึ้นจาก5ตื้อ430ล้านหยวนในปี2019เป็น12ตื้อ222ล้านหยวนในปี2024อัตราของการเติบโตรวมต่อปีนี้สูงถึง 17.62 ส่วนห้อยคาดว่าฮอดปี2029จะมีถึง25ตื้อ167ล้านหยวนสะนั้นกระแลมที่มีสองทางการพัฒนาหลายและถือกับฤดูกาลได้กลายเป็นทางเลือกของห้างขายเครื่องดื่มซานมในการเพิ่มปริมาณการจำหน่ายเพื่อดึงดูดสายตาของผู้บริโภค
1: แม้แล้วสำหรับห้างใดมีกระแลมขายเกษนาก็มักจะแวะไปซื้อหลายกว่าและนอกจากได้เพิ่มการขายกระแลมแล้วห้านเหล่านี้ก็ได้เริ่มขายขนมตึ้มเฮ็ดให้ลูกค้าบ่เพียงแต่สามารถซื้อน้ำดื่มในเวลาเดียวกันก็เลือกขนมได้น้ำอีกเมื่อเว้ามาฮ้อนี่เกษนาก็คิดฮ้อนน้ำปานของเล้าหลายพิเศษน้ำปานหมักไม้สดแซ่บอีหลีได้บ่ฮู้ว่าปัจจุบันอยู่เล้านิยมกินน้ำแบบใดได้แล้วอาจจะมีห้านใหม่หลายๆห้านแล้วเนาะ
0: แม่นแท้ใดอยู่ลาวส่วนหลายก็นิยมมีห้านน้ำปั่นห้านกาแฟห้านขายน้ำหมักไม้สดโดยเฉพาะแม่นน้ำหมักพร้าวและอื่นๆเนื่องจากว่าประเทศลาวนี่เป็นศูนย์กลางการเสื่อมต่อหลายประเทศได้มีการเปิดกว้างการพัฒนาทางการค้าการท่องเที่ยววัฒนธรรมและวิถีชีวิตอย่างกว้างขวางดังนั้นวัฒนธรรมการกินการดื่มก็ได้มีการปรับเปลี่ยนไปน้ำเพื่อห้องรับความต้องการให้แก่ลูกค้าและก็เฮ็ดให้ทุกคนมีหลายทางเลือกพิเศษในระยะนี้หุ่มแพงก็ได้ยินข่าวว่าคนทั้งหลายนิยมกินน้ำปั่นหมักถั่วเลียนเด้เกษนาน้ำปั่นอะโวคาโดจังซี่สาเขียวและอื่นๆตึบอีก
1: ฟังแล้วก็ปิ่นตาแซ่บแท้น้ออากาศฮ้อนเอาแบบนี้มีแนวเย็นๆมาลงคอคงจะพรคลายความฮ้อนลมได้
0: ท่านผู้ฟังในตอนต้นของรายการผู้ดำเนินรายการได้ลมกันถึงกระแลมหรือว่าไอศกรีมที่คนทั้งหลายมักเลือกกินในฤดูฮ้อนแบบนี้ย้อนว่าอากาศในปีนี้นี่มีอุณหภูมิสูงขึ้นแบบผิดปกติหลายเฮ็ดให้คนทั้งหลายล้วนแต่จำเป็นต้องหาวิธีคลายความฮ้อนผ่านสองทางต่างๆและเริ่มตั้งแต่วันที่1เมษาของปีนี้เป็นต้นมาอยู่หลายแห่งของจีนได้เกิดมีสภาพอากาศถือว่าฝนตกหนักโดยมีตัวเลขข้อมูลแสดงให้เห็นว่านับตั้งแต่วันที่13ถึง21พฤษภาผ่านมานี้ฝนตกแห้งที่กระทบต่อแขวงกวางตุ้งกวางซีกุ้ยโจและแห่งอื่นๆของจีนซึ่งได้สร้างความเสียหายอย่างให้แห้งเนื้อที่ทำการผลิตบ้านเฮือนถูกผลกระทบล้วนแต่นักนวงที่สุดเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีกาย
1: เบิ่งจากสภาพทั่วโลกเห็นว่าใน2ฤดูกาลคือฤดูใบไม้ปงและฤดูฮ้อนของปีนี้อากาศหัวหุ้นแห้งได้เกิดขึ้นเรื่อยๆคือแต่เดือนมิถุนาผ่านมาลบได้ถูกผลกระทบจากกระแสความฮ้อนยันต่อเนืองอยู่หลายแห่งได้เกิดมีอุณหภูมิสูงสุดซึ่งได้สั่งสถิติใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆมีความหุ้นแห้งและผลกระทบเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวาง
0: แม่นแล้วปรากฏการณ์เหล่านี้ล้วนแต่แม่นได้เกิดขึ้นภายใต้เบื้องหลังอากาศอยู่ในโลกอุ่นขึ้นเฮ็ดให้อากาศหัวหุ่นแห้งเกิดขึ้นเรื่อยๆและก็เกิดขึ้นซ้ำตามๆกันสั้นโดยเผชิญหน้ากับสภาพที่เข้มงวดแบบนี้พวกเขาควรเฮ็ดแนวใดแด่จึงจะสามารถสร้างอนาคตที่มีความเข้มแข็งเพื่อต้านทานกับสภาพความเสี่ยงจากดินฟ้าอากาศคือแนวนี
1: ้แม่นพิเศษอยู่จีนในปีนี้อยู่เขตภาคเหนือเขตตะวันออกเฉียงเหนือเขตภาคตะวันออกและภาคใต้เลื่อนแต่ได้เกิดฝนตกหนักหลายกว่าปีผ่านมาและฝนตกในปีนี้ก็ได้เกิดขึ้นไวกว่าและหุนแรงกว่าปีผ่านมา และนี่ก็แม่นย้อนมีผลกระทบมาจากอุณหภูมิอากาศทั่วโลกที่อุ่นขึ้นและปรากฏการณ์เอลนีโญที่เกิดขึ้น
0: และตามหุ่มแพงได้รับข้อมูลมาว่าตามปกติแล้วอุณหภูมิสูงขึ้น1องศาน้ำในอากาศก็จะเพิ่มขึ้นถึง7ส่วนร้อยก็จะเฮ็ดให้สภาพอากาศบ่มีความมั่นเทียงอาจจะเฮ็ดให้เกิดสภาพอากาศหุนแหงได้ง่ายนั่นเอง
1: นี่ก็สามารถเป็นคำตอบได้ว่าเป็นยังเมื่อเข้าสู่เดือนเมษาของปีนี้เป็นต้นมาอุณหภูมิอากาศยุจีนได้สูงขึ้นกว่าปกติปริมาณน้ำฝนก็เพิ่มขึ้นหลายมีลักษณะทิศทางอุ่นและทั้งเปียกซุ่มส่วนปรากฏการณ์เอลนีโญที่เป็นปรากฏการณ์น้ำทะเลของมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกอยู่สิ้นศูนย์สุดของหน่วยโลกเพิ่มสูงขึ้นผิดปกติได้เฮ็ดให้อากาศอยู่ในขอบเขตทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงหลายขึ้น
0: แม่นแล้วมันได้เปลี่ยนแปลงการหมุนเวียนของสภาพอากาศจึงได้เฮ็ดให้มีฝนตกหนักหุนแห้งเกิดสภาพอากาศแห้งแล้งและอุณหภูมิอากาศสูงได้เกิดขึ้นตามๆกันอยู่แห่งต่างๆของโลก
1: ตามตัวเลขของมุนทีที่ตามว่าแทกจากศูนย์ดิ่งว่าอากาศแห่งซาจีนแสดงให้เห็นว่ามหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกอยู่เส้นศูนย์สูตรได้เข้าสู่สภาพของปรากฏการณ์เอลนีโญในเดือนพฤษภาคมปีนี้และจะบรรลุตัวเลขสูงสุดในฤดูใบไม้ร่วงหาฤดูหนาวอาจจะเฮ็ดให้กลายเป็นเหตุการณ์เอลนีโญที่มีความหุนแรงที่สุดอีกรอบนึง
0: และนอกจากได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญแล้วความดันสูงจากเขตร้อนก็แม่นสาเหตุหนึ่งที่เฮ็ดให้อากาศถูกผลกระทบเช่นกันในขณะเดียวกันก็มักจะเฮ็ดให้เกิดลมพยุหายแห้งคือในระยะที่ผ่านมานี้อยู่ภาคตะวันออกและภาคใต้ของจีนก็ได้ประสบกับลมพยุหัวหุนแห้งมาแล้วครั้งหนึ่งต่อไปพวกเขาก็ต้องได้มีความระมัดระวังขึ้นตึมอีกหลายเท่า
1: คือดังที่พวกเขาได้เว้าผ่านมาหันแล้วปรากฏการณ์ที่สร้างความซับส่วนนี้มันได้เกิดขึ้นในขอบเขตทั่วโลกฉะนั้นสาวโลกรวมทั้งสาวจีนและสาวลาวก็ล้วนแต่ต้องได้มีสติเพิ่มความระวังต่ออากาศหุนแห้งที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะต่อหน้านี
0: ้แม่นแท้คือระยะผ่านมานี้อากาศอยู่ประเทศลาวก็มีสภาพแปรปรวนเช่นเดียวกันโดยเฉพาะแม่นเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาเมษาเป็นต้นมานี้อากาศก็เริ่มร้อนอุณหภูมิบางมื้อนี่ก็สูงถึง 42-43 องศาแต่มาฮอดปัจจุบันนี้ก็เกิดมีสภาพฝนตกหนักเรื่อยๆถึงขั้นตกแห้งแก่ยาวหลายชั่วโมงเฮ็ดให้เกิดมีน้ำท่วมน้ำอังอยู่ตามเส้นทางต่างๆในนครหลวงเวียงจันทน์ท่วมเฮือนซ่านและก็เนื้อที่ทำการผลิตของปตทสนจากสภาพการดังกล่าวนั้นและอย่างนี้นี่ปตทสนลาวนี่ก็มีแต่ภาวนาให้ฝนบ่ต้องตกหลายอย่าตกลิ้นหลายชั่วโมงหลายมื้อติดต่อกันเพราะว่าชาวนาก็ย่านน้ำท่วมนาคือหลายปีที่ผ่านมา
1: จากการติดตามสภาพอากาศที่แปดปวนคือเอานี่แล้วก็หู้สเป่งห่วงประสาสวนลาวโดยสะพอแมนประสาสวนที่ถามการผลิตนาบีอยู่ตามแคมแม่น้ำลำเสและห่วยห้องต่างๆแมนมีความเสี่ยงสูงที่จะถึกน้ำถ่วมนาและเนื้อที่ถามการผลิตต่างๆดัง 2-3 ปีผ่านมาก็มีหลายแขวงของเราที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำถ่วม
0: ถึงว่าสภาพอากาศจะเป็นขึ้นใดก็ตามผู้ดำเนินรายการทั้งสองก็ขอเป็นกำลังใจให้กับประชาชนลาวทุกท่านจงเข้มแข็งและก็สู้ต่อไป
1: บางกินีผู้ดำเนินรายการได้ล้มกันเกี่ยวกับสภาพอากาศและยานี่พวกเขาได้เผชิญหน้ากับอากาศฝนตกหุนแห้งที่เกิดขึ้นย้อนปรากฏการณ์เอลนีโญและความกดดันอากาศสูงจากเขตความร้อนเป็นต้น
0: และในวันที่31กรกฎาคมผ่านมานี้องค์การอุตุนิยมโลกหรือว่า WMO ได้มีการเผยแพร่บทรายงานสภาพอากาศตามฤดูกาลทั่วโลกประจำเดือนฉบับล่าสุดท่านอันโตนิโอกูเตเลสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติที่เข้าร่วมกองประชุมแถลงข่าวอยู่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายปฏิบัติมาตรการเพื่อรับมือกับสภาพอากาศร้อนที่หุนแห้งซึ่งเกิดจากปรากฏการณ์เอลนีโญดังกล่าว
1: ตามการคาดคะเนล่าสุดจากองค์การอุตุนิยมโลกแสดงให้เห็นว่าระหว่างเดือนสิงหาคมเดือนตุลาปีนี้อุณหภูมิอยู่ทุกพื้นที่ทั้งบกของโลกเลื่อนแต่จะสูงกว่าระดับปกติป รากฏการเอลนิโยบ่เพียงแต่จะนำเอาขึ้นความร้อนมาเท่านั้นยังจะส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำฝนที่ลดลงในขอบเขตทั่วโลก

0: ทวีปอเมริกากลางและเขตคาราบีทวีปอเมริกาใต้อาซีใต้ปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ทวีปยุโรปและบางเขตของทวีปแอฟริกาจะประสบกับอุณหภูมิที่สูงและเกิดภัยแห้งแล้งตามมา
1: ทางนี้ก็ย้อนว่าสภาพอากาศโลกอุ่นขึ้นอากาศหัวหุนแห้งเกิดขึ้นเรื่อยๆและก็เกิดซ้ำๆกันกฎเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศที่ได้สร้างขึ้นในหลายห้อยปีที่ผ่านมาก็ได้มีการเปลี่ยนแปลง
0: ฉะนั้นการที่จะให้เราได้จึงจะสามารถต้านและป้องกันภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามกันนี้พวกเขาก็จำเป็นต้องสร้างระบบที่ตามมาแทรกและเตือนภัยล่วงหน้าที่แม่นยำกว่านี้เติมอีก
1: แม่นโดยอิงตามท่านเซินเจิ้นหลินหัวหน้าองค์การอุตุนิยมจีนได้แจ้งให้ฮู้ว่าจีนได้สร้างสำเร็จระบบการติดตามวัดแทกและเตือนภัยล่วงหน้าที่สมบูรณ์ระดับโลกแต่อากาศหัวหุนแห้งยังแม่นข้อยุ่งยากสำหรับการเตือนภัยล่วงหน้าสั้นเฮ็ดแนวใดจึงจะสามารถรับมือกับอากาศหัวหุนแห้งเหล่านี้ก็ต้องได้เพิ่มทวีการค้นคว้าพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาเทคนิคใหม่ๆเพื่อสามารถกำแนนกฎเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศหัวหุนแห้งอย่างแม่นยำกว่าเก่า
0: ในซุ้มปีผ่านมาภาคส่วนอุตุนิยมของจีนได้ค้นคว้าสาเหตุที่ทำให้เกิดอากาศหัวหุนแห้งอย่างต่อเนื่องซุ้มยูการแจ้งตัวเลขของมูลล่วงหน้าปัญญาประดิษฐ์การนำใช้และเสื่อมยงของเทคโนโลยีใหม
1: ่ปัจจุบันจีนได้สร้างสำเร็จระบบติดตามวัดแทกอุตุนิยมสังรวมที่ประสานสมทบอากาศอวกาศทะเลและเทิงบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอย่างเป็นพื้นฐานแล้วโดยมีดาวเทียมอุตุนิยมเฟิงหยุนลาดาอากาศรุ่นใหม่และสถานีอุตุนิยมอัตโนมัติทางภาคพื้นดินลายแห้งสามารถค้ำประกันด้านตัวเลขข้อมูลให้แก่การเตือนภัยล่วงหน้าและแจ้งสภาพอุตุนิยมอย่างถูกต้องแม่นยำเป็นอย่างดีโดยสามารถแจ้งสภาพอุตุนิยมอาทิตย์หนึ่งในต่อหน้าได้แล้วติดตามสภาพอากาศใน24ชั่วโมง12ชั่วโมง6ชั่วโมงและ2ชั่วโมงลองหน้าได้อย่างละเอียดทีถ้วน
0: ภายใต้สภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่อยๆระบบที่สมบูรณ์ครบสูตรแม้นทรงทั้งที่ดีในการรับมือกับอากาศหัวหุนแห้งเนาะ
1: ขณะนี้ท่านผู้ชมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลมดีมีประโยชน์โดยมีเกษนาและหุ่มแพงเป็นผู้ดำเนินรายการสุทานฟัง
0: เมื่อนี้โพตามนั้นไล่กันทั้งสองได้ล้มกันเกี่ยวกับอากาศหัวหุนแห้งคือฝนตกหุนแห้งลมพายุที่ได้เกิดขึ้นอยู่จีนในระยะนี้และสภาพอากาศยูเลาในความเป็นจริงแล้วสภาพอากาศยูเลาแม้ได้รับอิทธิพลโดยกลมจากสภาพอากาศของประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งได้แผ่ปกคลุมถึงภาคเหนือและภาคกลางของประเทศลาวดังนั้นผลได้รับจากการเอาใจใส่ต่อระบบนิเวศและการพัฒนาสีเขียวของจีนไม่มีผลดีต่อระบบอากาศของประเทศลาวอย่างแน่นอน
1: และจากสภาพอากาศทั่วโลกที่อุ่นขึ้นบ่มีประเทศใดที่จะสามารถหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้จีนในฐานะที่เป็นหนึ่งในบรรดาประเทศที่มีประสบการณ์อันอุดมสมบูรณ์ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่หุนแห้งซึ่งบทเรียนเหล่านี้พร้อมได้ให้การช่วยเหลือแก่บรรดาประเทศที่พร้อมพัฒนาอื่นๆปีนี้กองประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026ได้ประกาศว่าในอีก5ปีต่อหน้าต้องสุกยู่การจัดตั้งปฏิบัติและนำใช้แผนการเตือนภัยล่วงหน้าแบบอัจฉริยะอุตุนิยมจีนหรือมาชูอยู่30ประเทศโดยมีจุดประสงค์เพื่อลดความแตกต่างกันทางด้านความสามารถในการเตือนภัยล่วงหน้าระหว่างประเทศ
0: ตามเกษนาได้รับรู้มาว่าแผนการดังกล่าวสามารถตอบสนองความคาดความต้องการของประเทศที่แตกต่างกันได้สนองแผนการตามสภาพตัวจริงของแต่ละประเทศได้และสามารถพัฒนาสภาพการน้ำใช้ใหม่ตามความคาดความต้องการที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการน้ำใช้ในของเขตทากำปันทะเลเกษตรล้มในทะเลทรายคมมานาคมกสิกรรมและการดำเนินงานของตัวเมืองต่างๆ
1: รู้สึกว่าเป็นแผนการที่มีผลประโยชน์ต่อหลายประเทศเนาะนับแต่ได้เริ่มนำใช้แผนการดังกล่าวมาเป็นเวลา1ปีนั้นก็ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติและนำใช้อยู่7ประเทศแล้วและได้นำใช้ทางออนไลน์อยู่เติมอีก40กว่าประเทศรู้สึกว่าดีหลายต้องยกโป้ให้เลย
0: แม่นแล้ว เทคนิคจีนและสติปัญญาของจีนพร้อมได้สร้างความอาจสามารถหลายกว่าเก่าให้แก่การบริหารสภาพอากาศของโลกด้วยการเคลื่อนไหวที่สั่งสาความกันและสมใส่ความกันอย่างยิ่งแท้ตัวจริงและยานี้พิเศษได้นิ่งวายุเอลบมันได้เข้าสู่ฤดูร้อนที่ร้อนที่สุดนับตั้งแต่มีสถิติบันทึกทางอุตุนิยมเป็นต้นมามีหลายประเทศเช่นฝรั่งอังกฤษเยอรมันและโปแลนด์เป็นต้นเริ่มแต่ได้มีอุณหภูมิสูงขึ้นเกิน40องศา
1: แม่นแล้วมีหลายประเทศเช่นสาธารณรัฐเช็กนะสวิสฝรั่งเดนมาร์กก็ล้วนแต่ได้สร้างสถิติด้านอุณหภูมิอากาศใหม่ในประวัติศาสตร์ตามการรายงานที่เกี่ยวข้องจากองค์การการปินปัวอยู่นครหลวงปารีสของประเทศฝรั่งได้หับความกดดันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องภาคส่วนการแพทย์ฉุกเฉินของห้องหมอภาครัฐได้รับเอาคนเจ็บย้อนอากาศร้อนนี้เกือบ 3,000 คนภายในเวลา2วันติดต่อกันสูงกว่าประมาณ 33 ส่วนร้อยของตัวเลขเสลียต่อมื้องานมวลซึนดนตรีหรือว่ากิจกรรมต่างๆก็ได้มีการยกเลิกและย้อนความร้อนสูงเกินไปได้มีประชาชนจำนวนหลายอาศัยพรคลายความร้อนด้วยการลงลินน้ำจนเหตุให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆตามมา
0: แม่นแล้วคืออยู่ประเทศเดนมาร์กโดยปกติจะแม่นอากาศที่เย็นสบายหลายกว่าแต่ในวันที่27มิถุนายนผ่านมาก็ได้มีอุณหภูมิที่สูงถึงประมาณ37องศาเป็นมื้อที่มีอากาศร้อนที่สุดของประเทศดังกล่าวนับแต่ได้มีการบันทึกสถิติในปี1824เป็นต้นมา
1: โอ้ถือว่าตั้งแต่เวลาเฮิงนานมาแล้วเนาะถือเป็นปรากฏการณ์ที่ผิดปกติหลายและตามสหพันธ์ค้นหาสาเหตุของดินฟ้าอากาศโลกที่เป็นองค์การค้นคั่ววิทยาศาสตร์สากลได้เปิดเผยผลของการค้นคั่วสักหนึ่งโดยแสดงให้เห็นว่าสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นแบบนี้เกือบจะบ่เกิดขึ้นในรอบ50ปีก่อนแต่ปัจจุบันอัตราการเกิดปรากฏการณ์ด้านอากาศแบบนี้ได้สูงกว่า200เท่าเมื่อเทียบใส่20ปีที่ผ่านมา
0: ย้อนได้รับผลกระทบจากอากาศที่มีอุณหภูมิสูงแบบนี้ตามการรายงานของท้องถิ่นในวันที่28มิถุนายนผ่านมาว่าในระยะเวลา3วันที่อากาศมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ประเทศฝรั่งมีผู้เสียชีวิตแล้วประมาณ 1,000 คนและผู้คนเสียชีวิตที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอากาศที่มีอุณหภูมิสูงส่วนหลายแม่นผู้เฒ่ากระทรวงสาธารณสุขฝรั่งได้ประกาศว่าได้สร้างจ่องเครื่องปรับอากาศหรือแอร์เย็นจำนวน 30,000 เครื่องแล้วคาดว่าในบ่พอเท่าใดมื้อก็จะถึกสมไปฮอดท้องหมอ
1: เนื่องจากว่าอยู่บรรดาประเทศในยุโรปส่วนหลายมันเป็นเขตที่มีอากาศหนาวเขาเจ้าจะบ่ได้ใส่แอร์คือกับพวกเขานะอยู่ภาคเขตฮ้อนคือพวกเขาถ้าว่าพบกับอากาศที่มีอุณหภูมิสูงกว่าปกตินี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันหลายคนก็ล้วนแต่บ่สามารถปรับตัวได้ทันและห่างกายก็จะเกิดการแพ้เพราะว่าบ่ลื่นกับอากาศแบบที่เกิดขึ้น
0: แมนบ่คือกับอยู่หลายประเทศในอาซีกลางอาซีตะวันออกเฉียงใต้อุณหภูมิ38หา39องศาถือว่าแมนเรื่องปกติเนาะ
1: แมน
0: ขณะนี้ท่านผู้อำนวยการที่ตามหาฟังไลฟ์กันล้มดีมีประโยชน
1: ์โดยมีเกษนาและหุ่มแพงเป็นผู้ดำเนินรายการสุทานฟังท่านผู้ฟังที่หักแพงในตอนต้นของรายการผู้ดำเนินรายการได้ล้มกันถึงปัญหาสภาพอากาศร้อนที่เกิดขึ้นอยู่ยุโรปโดยหลายประเทศพร้อมประเสริญหนากับอากาศที่มีอุณหภูมิสูงกว่า40องศาซึ่งนี้ก็ได้สร้างผลกระทบที่นักน่วงให้แก่ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น
0: นอกจากส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่และห่างไกลคนแล้วเพื่อนถังคำลำต่างๆก็ได้รับแสงแดดกล้าที่มีอุณหภูมิสูงหลายคมเขตก็จนได้สร้างพักเวียกนอกจากมีความเครียดข้องต้องการการใส่แอร์เย็นแล้วประชาชนยังได้เครียดข้องต้องการต่อเครื่องพรคลายความร้อนอื่นๆอีกเช่นเครื่องป้องกันแสงแดดพัดลมน้อยเครื่องผลิตน้ำก้นที่จีนผลิตเป็นต้น
1: แมนส่วนจีนก็ได้มีการเร่งการผลิตและก็ส่งสินค้าที่มีความต้องการโดยด่วนไปยังบรรดาประเทศต่างๆเพื่อสามารถตอบสนองกับความไม่ห้องต้องการของผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากความร้อนของอากาศอย่างหนักหน่วงนั้นเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนผิดปกติอยู่ยุโรปนั่นเอง
0: แม่นแล้วคือผ่านมาไล่กันพวกเขาก็เคยได้นำเสนอแล้ว

0: กล่าวว่ากระแสความร้อนที่เริ่มต้นแต่วันที่20มิถุนายนผ่านมาเป็นอากาศร้อนที่หนักหน่วงที่สุดของยุโรปนับตั้งแต่มีการบันทึกสถิติเป็นต้นมา
1: ท่านเตโดรเกเบเลเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกได้กล่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของตนว่าปัจจุบันมี150ล้านคนพร้อมเผชิญหน้ากับการทดสอบจากสภาพอากาศร้อนหนแห้งหลายห้อยคนได้เสียชีวิตโรงเรียนจำเป็นต้องยุติการเรียนการสอนระบบตากคายไฟฟ้าก็ได้รับความกดดันที่ใหญ่หลวงท่านกล่าวตึมอีกว่านับแต่วันที่21มิถุนายนเป็นต้นมายูเออร์ล็อกได้มีการยืนยันผู้เสียชีวิตที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอากาศร้อนนี้หลายกว่า 1,300 กรณี
0: นอกจากมีผลกระทบต่อชีวิตของคนแล้วระบบการแพทย์พื้นฐานโครงสร้างถนนหนทางก็ถูกกระทบจนถึงขั้นได้เปลี่ยนสภาพล้างแลนรถไฟก็ได้ถูกทำลายจากแสงแดดกล้าราคาไฟฟ้าแพงขึ้นอุณหภูมิน้ำก็สูงขึ้นและน้ำไหลก็ลดลงเฮ็ดให้กสิกรรมการเดินเหือและแขนงการต่างๆได้รับผลกระทบอย่างนักเช่นกันตามข่าวสารบุมเบิร์กรายงานโดยซีให้เห็นว่าผลกระทบต่างๆจากอากาศร้อนหุนแหงจะส่งผลกระทบต่อการผลิตทางด้านเศรษฐกิจของบรรดาประเทศยุโรปตามการคาดคะเนจากบริษัทประกันภัยการเงินอาริอันหรือว่าอาริอันกรุ๊ปของเยอรมันว่าแต่ปี2026หาปี2030นี้ความเสียหายของ GDP ของกลุ่มเศรษฐกิจที่สำคัญของยุโรปย้อนสภาพอากาศร้อนไล่รวมกันแล้วอาจมีถึง557ส่วนร้อย
1: แมนแล้วอากาศร้อนหุนแห้งแบบนี้บ่เพียงแต่แมนมนุษย์และชีวิตมนุษย์ได้ถูกผลกระทบชีวิตสัตว์สาวสิ่งและพืชสารนานาพันธุ์ก็ล้วนแต่ได้ถูกคมคู่เช่นกันข่าวสาร AFP ของฝรั่งได้อ้างอิงตามคำเบ้าของผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ค้นคว้าวิทยาศาสตร์แห่งชาติฝรั่งมาหลายงานว่าอุณหภูมิน้ำอยู่ทรงแคบอังกฤษสูงขึ้นได้สร้างความวุ่นวายให้แก่ต้องโศกการสนองอาหารทะเลในประเภทป่าน้ำเย็นก็พร้อมได้รับความเสียหายอยู
0: ่ซึ่งนี้ถือว่าแสดงให้เห็นว่าอากาศร้อนนี้พร้อมเป็นผลกระทบอย่างชัดเจนต่อชีวิตและก็ชีวะนานาพันธุ์อย่างนักหน่วง
1: พันไปวังกี้นี่ผู้ดำเนินรายการได้ลงกันเกี่ยวกับสภาพอากาศร้อนที่เกิดขึ้นอยู่ในยุโรปซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่า40องศาว่าวสำหรับยุโรปที่เป็นคมเขตที่มีอากาศเย็นตลอดเวลานี่ถือเป็นปรากฏการณ์ที่นอกเหนือความคาดคิดและผิดปกติ
0: แมนสั้นเป็นอย่างยุโรปจึงกลายเป็นทวีปที่อุ่นขึ้นไว้กว่าหมู่ในขอบเขตทั่วโลกที่จริงแล้วในเดือนพฤษภาของปีนี้อยู่ยุโรปก็ได้เกิดอากาศร้อนรอบหนึ่งแล้วปัจจุบันอากาศร้อนหุนแห้งอยู่ยุโรปก็โบแมนปรากฏการณ์ที่หาเห็นยากอีกแล้วตามตัวเลขข้อมูลจากองค์การบริการการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศโคปินิกัสซึ่งเป็นองค์การติดตามวัดเทกดินฟ้าอากาศของสภาพยุโรปแสดงให้เห็นว่าในระหว่าง30ปีผ่านมาอุณหภูมิอากาศอยู่ยุโรปสูงขึ้นประมาณ 0.56 องศาจังหวะอุณหภูมิสูงขึ้นนี้แมนลายกว่า2เท่าของระดับอุณหภูมิสูงขึ้นเฉลี่ยของโลกและยืนยันได้ว่าเอรบได้กลายเป็นทวีปที่อุ่นขึ้นไว้ที่สุดในโลก
1: ตามข้อมูลยังให้ฮู้อีกว่าอยู่แห่งต่างๆของโลกมีเพียงแต่เขตขั้วโลกเหนือที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นไว้กว่าเอรบผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอุตุนิยมหลายแห่งล้วนแต่กล่าวว่าการเคลื่อนไหวของมนุษย์แม้นสาเหตุต้นต่อที่เหตุไทยอากาศอุ่นขึ้นแต่เป็นยังเอ่อลบคือเป็นเขตที่ไว้กว่ามู
0: ต่อกับปัญหานี้มีบทความจากข่าวสารบุมเบิร์กได้เสียเห็นว่าย้อนจากสาเหตุดังกล่าวที่ได้ทำการวิเคราะห์มาแล้วว่ายังมีปัจจัยที่พิเศษหลายอย่างอีกที่ได้เล็งลัดขบวนการอุณหภูมิอากาศอุ่นขึ้นของยุโรปก่อนอื่นแมนรูปแบบไหลเวียนของดินฟ้าอากาศเกิดมีการเปลี่ยนแปลงการไหลเวียนที่ผิดปกติเฮ็ดให้อายฮ้อนจากทิศใต้ไหลเข้าสู่ยุโรปหลายขึ้นซึ่งมีส่งผลเฮ็ดให้เกิดมีกระแสและก็อากาศฮ้อนหุนแห้งเพิ่มขึ้นหลายกว่าเก่านั่นเอง
1: และนอกจากนั้นพื้นที่ปกคลุมของหิมะและน้ำก้อนยูเออร์ลบก็ได้ลดลงอย่างต่อเนื่องความร้อนของภาคพื้นดินก็ได้เพิ่มขึ้นซึ่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุต่างๆที่เฮ็ดให้อากาศยูเขตดังกล่าวอุ่นขึ้นยามวังไว
0: ้ กระแสความฮ้อนอยู่ยุโรปผมนับมือเกิดขึ้นเรื่อยๆทั้งหุ้น

0: แง่งขึ้นและแก่ยาวเวลานานขึ้นตืมส่วนการคาดคะเนด้านอุตุนิยมได้แสดงให้เห็นว่าในบ่พอเท่าใดเดือนต่อหน้านี้เอรบอาจจะเกิดสภาพอากาศร้อนที่ผิดปกติอย่างต่อเนื่องซึ่งการเปลี่ยนแปลงจากการไหลเวียนของดิดฟ้าอากาศที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนิโญยังจะเพิ่มทวีสภาพอากาศร้อนขึ้นตืมอยู่เอรบ
1: แสดงว่าประชาชนอยู่ในประเทศต่างๆอยู่เอรบจำเป็นต้องได้เรียนรู้ให้ตนเองเรื่องกับสภาพดินฟ้าอากาศใหม่ในปัจจุบันเนาะ
0: แม่นแท้ดังผู้เชี่ยวชาญได้แสดงให้รู้ว่าสภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงและหุนแห้งขึ้นนับมือนี้สาเหตุหลักก็แม่นย้อนเกิดจากน้ำมือของมนุษย์เป็นต้นแม่นการใช้เรียกว่าการส้มใช้ทรัพยากรธรรมชาติหลายเกินขอบเขตการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการทำลายป่าไม้และอื่นๆซึ่งถือเป็นผลกรรมหนึ่งที่มนุษย์เฮาได้รับจากน้ำมือของตนเองแต่ว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้หลายประเทศก็ได้ร่วมมือกันสุ่มใส่ในการปรับปรุงแบบแผนการพัฒนาให้กลายเป็นการพัฒนาสีเขียวนำใส่พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดังที่ประเทศจีนกำลังปฏิบัติอย่างมีผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องขณะนี้ท่านพ่วงให้เกียรติติดตามรับฟังรายการล้มดีมีประโยชน์โดยมีเกษนาและหุ่มแพงเป็นผู้ดำเนินรายการสุทานฟังและเคียงคู่กับอากาศที่นับมืออุ่นขึ้นในขอบเขตทั่วโลกพวกเขาก็ต้องได้มีการระมัดระวังเช่นกันนอกจากอากาศร้อนที่เริ่มเกิดขึ้นอยู่เอรบแล้วอยู่ประเทศอื่นๆในทวีปอื่นๆก็อาจจะเผชิญกับสภาพดินฟ้าอากาศร้อนหุนแห้งเช่นเดียวกันและอากาศร้อนที่เกิดขึ้นแต่ละเทื่อนั้นก็ล้วนแต่ได้เฮ็ดให้คนเฮารับรู้ถึงผลอันตรายจากน้ำมือของมนุษย์เองและเตือนให้พวกเฮาต้องเพิ่มทวีในการร่วมมือกันรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศที่หุนแห้งดังกล่าว
1: แม่นแท้เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่หลวงแบบนี้รัฐบาลและประชาชนหลายประเทศก็ได้ให้ความสำคัญต่อปัญหาผลกระทบจากอากาศที่หุนแห้งเช่นรัฐบาลฮังการีได้อนุมัติให้พนักงานภาคส่วนสาธารณะเริ่มเฮ็ดเวียอยู่ในเฮือนแต่วันที่29มิถุนายนนี้เป็นต้นมาภายใต้สภาพที่มีเงื่อนไขพร้อมทั้งได้เสนอให้เลื่อนเวลาเฮ็ดเวียอยู่นอกเฮือนก็ถือเป็นวิธีการที่เหมาะกับสภาพตัวจริงในปัจจุบันอากาศก็นับมื้อนับพ้นขึ้นแล้วขอให้เพื่อนมีไร้การทุกคนต้องรักษาสุขภาพและระมัดระวังให้ดีๆเด้อ
0: แม่นแล้วสำหรับอยู่ประเทศลาวแล้วสภาพอากาศในปัจจุบันนี้ก็ร้อนพอสมควรเกษนาบางมื้ออุณหภูมิก็สูงถึง40-42องศาพุ่นใดแต่ส่วนหลายจะเกิดขึ้นระหว่างเดือนเมษาหาเดือนพฤษภาผ่านมาพุ่นแล้วมาฮอดปัจจุบันนี้พอก้าวเข้าสู่เดือนมิถุนายนนี่ก็เริ่มมีฝนตกอย่างเป็นปกติเพราะเป็นฤดูการผลิตฤดูฝนของชาวเกษตรกรแล้วถ้าบ่เกิดปรากฏการณ์ฝนห่างกันหรือว่าทิ่มระยะห่างหลายๆนั้นอากาศอยู่แล้วก็คงจะบ่ฮ้อนปานใด
1: ดีเนาะอยู่แล้วเนี่ยมีฝนตกเรื่อยๆ
0: เจ้า
1: ถ้าเกิดสภาพอากาศฮ้อนหุนแห้งก็ต้องฮู้จักปรับตัวและฮู้จักวิธีการทํามือกับสภาพดังกล่าวให้ดีในระยะนี้มีหูบเงาเรื่องหนึ่งจะแม่นหน้าเบิ่งหน้าสมหลายเอิ้นว่าจดหมายฮักถึงยาหุ่มแพงอาจารย์ยังบ่ได้สมดี
0: โอ้แม่นว่า
1: แม่น
0: ยังบ่ทันได้สมเทื่อแท้ซะน่ะแม่นหูบเงาเกี่ยวกับความฮักของพอตู้เมตู้ว่า
1: ก็คล้ายๆกันหั่นแหละมันก็เป็นเรื่องที่ได้แสดงให้เห็นประวัติของคนฮงกอนในสมัยซุ้มปี1940หาปี1970ในคราวนั้นชาวจีนโดยสะพอแมนผู้ชายอยู่นครแต้จิ๋วของแขวงกวางตงจีนไปหาเลี้ยงชีพอยู่ต่างประเทศคือไทยมาเลเซียและสิงคโปร์เป็นต้นแต่เมียและลูกมีแต่ดำรงชีวิตอยู่จีน
0: โอ้แล้วสันมีแต่ผ่านกันเขียนจดหมายหากันเพื่อฝากความคิดฮอดคิดถึงในเนาะคันถ้าว่าเป็นแบบนั้นเพราะว่าสมัยนั้นเว้าถึงการคมนาคมนี่ก็ยังบ่ทันมีความทันสมัยคือปัจจุบัน
1: แม่นแล้วหุ่มแพงเว้าถึงต้องแล้วมันก็ได้แสดงให้เห็นสภาพการพัฒนาที่ลำบากและมานาจิตอดทนของประชาชนในคำนั้นเพื่อเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกมีแต่ออกไปนอกเฮ็ดเวียกถึงจะจากการแสงไก่ก็ตามแต่ก็จำเป็นต้องเห็นแนวนี้จึงจะสามารถมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
0: จะก็ถือว่าเป็นจิตใจแห่งความหักที่ล้ำคาของคนในยุคนั้นในสังคมปัจจุบันนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆขึ้นแนวนี้แล้วความจริงและความจงรักภักดีตัวความหักนั้น ก็ถือว่ามีให้กันและกันหลายยิ่งขึ้น
1: แมนแลนยอนได้รับความนิยมสมชอบหลายอยู่จีนบานี่ฮูบเงานี่จะเริ่มออกสายอยู่ต่างประเทศและเขตแคว้นอื่นอยู่ในโลกแล้ว
0: และฮุมแพงก็จะหาโอกาสสร้างเงินไขให้ได้เบิ่งให้ได้เบิ่งว่าเป็นขึ้นได้ไดนะแต่อยากจะว่าว่าโชคดีที่พวกเขาได้เกิดอยู่ในยุคสมัยนี้ยุคที่มีโอกาสที่ได้เห็นและก็ได้พบปะหรือว่าพบการสมใส่เวียกงานการคมนาคมที่เจริญและมีความทันสมัยการไปมาหาสู่กันก็ด้วยเครื่องบินด้วยรถไฟคมไวสูงและก็อื่นๆโทรหากันก็สามารถโทรเป็นวิดีโอคอลได้ถือว่าสะดวกสบายหลายถึงจะบ่ได้อยู่ซึ่งหน้ากันแต่ก็สามารถคลายความคิดฮอดคิดถึงครอบครัวได้ถึงจะไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างแคว้งหรือว่าอยู่ต่างประเทศก็ตาม
1: แม่นแล้วบ่ว่าจะเป็นเครื่องบินรถไฟความไวสูงรถไฟฟ้าเครื่องจักรไฟฟ้าเครื่องกลจักรมนุษย์เป็นต้นล้วนแต่ได้เกิดขึ้นในสมัยนี้เกษนาก็รู้สึกว่าตนเองโชคดีหลายที่ได้เห็นเทคนิคที่ก้าวหน้าคือแนวนี้
0: เจ้าแม่นแท้และเมื่อเว้าถึงรถไฟฟ้าของจีนนี้ก็เห็นว่าเป็นการพัฒนาที่ก้าวกระโดดหลายในปัจจุบันซึ่งอยู่ลาวนี่ก็ได้มีการเอิ้นว่ามีความนิยมสมใส่รถไฟฟ้าที่นำเข้าจากจีนหลายได้เกษนาโดยรัฐบาลได้มีการเปิดไฟเขียวเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้สมใส่รถไฟฟ้าให้หลายขึ้นทั้งเป็นการลดพรการเพิ่งพาพลังงานจากต่างประเทศและล่าสุดนี้เมื่อบุรุษที่ผ่านมานี่รัฐบาลลาวยังได้วางนโยบายที่ห้ามนำเข้ารถกินน้ำมันหรือว่ารถกินน้ำมันเสื้อไฟนี่นะเพื่อเป็นการเพิ่มนโยบายแต่ทั้งเป็นการเพิ่มนโยบายด้านภาษีให้แก่ผู้นำเข้ารถไฟฟ้าถึงอีกเลย
1: แม่นใจน้อเว้าแท้รถไฟฟ้าจะแม่นมีจุดดีเด่นหลายประหยัดเงินนั่งอยู่ในรถก็รู้สึกสบายมีระบบอัศริยะและพิเศษว่าสำหรับเกษนาแล้วมันบ่มีกินน้ำมันอันนี้สำหรับผู้ที่มักเมารถจะดีหลายน้อ
0: ถือว่าดีแท้ๆเพราะว่าบ่มีกินน้ำมันรถเข้ามาในรถเด
1: ้แม่น
0: และสำคัญก็คือเวลาขับขี่นี่ก็บ่มีเสียงรบกวนนะขับขี่ที่มีความทุนเทียงเวลาเร่งความไวนี่ก็ถือว่าออกตัวดีพิเศษแม่นมีระบบอัศริยะที่สามารถช่วยในการขับขี่ได้คิดว่าในต่อหน้านี่ก็อาจจะมีฮอดเพื่อที่สามารถบินขึ้นฟ้าได้ป่ะจ๊ะ
1: อันนี้คิดว่ายังต้องพยายามค้นคว้าเทคโนโลยีเติมอีกแต่แน่นอนว่าคงจะมีมื้อใดมื้อหนึ่งก็อาจจะให้พวกเขาเห็น
0: ท่านผู้ฟังในตอนต้นของรายการผู้ดำเนินรายการได้ร่วมกันถึงรถไฟฟ้าที่ได้นิยมสมใช้อยู่ในสังคมปัจจุบันนับมาฮอดท้ายเดือนพฤษภาปีนี้นี้ปริมาณการนำใช้รถพลังงานไฟฟ้าของจีนนี่ได้บรรลุถึง50,180,000คันแล้วตามที่องค์การพลังงานสากลหรือ IEA ได้มีการเปิดเผยบทรายงานประจำปีเกี่ยวกับรถพลังงานไฟฟ้าโลกปี2026โดยหันเปลี่ยนรูปแบบรถไฟฟ้าในโลกปัจจุบันการปะทะกันอยู่ตะเวนออกกลางเฮ็ดให้ราคาน้ำมันขึ้นๆลงๆพร้อมเฮ็ดให้หลายประเทศและผู้บริโภคทั้งหลายต้องได้พิจารณาปัญหาการนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟ
1: แม่นแล้วก่อนย้อนว่าภายใต้สภาพความบ่แน่นอนแบบนี้จึงได้เฮ็ดให้รถไฟฟ้าเกิดมีการเติบโตที่แข็งแกร่งตามสถิติจาก IEA แสดงให้เห็นว่าปริมาณการจำหน่ายรถไฟฟ้าทั่วโลกในปี2025ได้เพิ่มขึ้นประมาณ20%บรรลุหลายกว่า20,000,000การจำหน่ายรถไฟฟ้ากว่าอัตรา20%ของการจำหน่ายรถใหม่ส่วนนี้ก็หมายถึงว่าใครรถหากขั้นใดจะมีรถไฟฟ้า1คัน
0: และเบื้องจากเขตแคว้นแล้วจีนยังแม่นตลาดรถไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของโลกคือเก่าบทรายงานดังกล่าวยังได้ชี้ให้เห็นว่าวิสาหกิจผลิตรถของจีนนี้ได้สนองประมาณ60%ของการจำหน่ายรถไฟฟ้าทั่วโลกอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ของลาวและนครหลวงบางกอกประเทศไทยปรากฏมีรถไฟฟ้ายี่ห้อของจีนสัญจรไปมาอย่างบ่ขาดซึ่งกลายเป็นภาพประจักษ์ตาอยู่ตามท้องถนนในประเทศอาซีตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนอินโดนีเซียก็ได้มีการอิงใส่ท่าแฮงด้านบ่อแฮของท้องถิ่นเพื่อสร้างตองโซอุตสาหกรรมด้านหม้อไฟขณะที่เครือข่ายการจำหน่ายและการบริการด้านพลังงานใหม่ของมาเลเซียและฟิลิปปินส์ก็สืบต่ออยู่ในระดับขั้นท้องถิ่นแล้วและมีขอบเขตการปกคลุมทั่วประเทศ
1: ปัจจุบันรถพลังงานใหม่ของจีนพร้อมฝังหักเลิกอยู่ตลาดอาซีตะวันออกเฉียงใต้โดยได้ถือเอาการหัวมือประสานงานอย่างล้มโตในตงโซอุตสาหกรรมครบวงจรเป็นขวาต่อ

0: เพื่อความมือกับประเทศต่างๆในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้วางแผนวาดใหม่แห่งการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1: และเป็นเวลาด่วนนานมาแล้วที่ตลาดรถยนต์ของอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ถูกครอบงำโดยยี่ห้อรถน้ำมันแบบดั้งเดิมและถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ใจกลางสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตรถน้ำมันเสื้อไฟระดับโลกอย่างไรก็ตามเคียงคู่กับคลื่นกระแสแห่งการหันเป็นแบบไฟฟ้าและหันเป็นแบบอัจฉริยะของอุตสาหกรรมรถยนต์ที่กำลังแพร่หลายไปในทั่วโลกนั้นเฮ็ดให้อุตสาหกรรมรถยนต์อยู่ภาคพื้นอาเซียนได้ต้อนรับโอกาสขั้งประวัติศาสตร์แห่งการหันรูปแบบการพัฒนาก็คือการยกระดับกองประชุมเรื่องงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศของลาวจัดขึ้นประจำปี2025-26ในเมื่อบดลผ่านมานี้ได้วางเป้าหมายเกี่ยวกับการพัฒนาที่ชัดเจนว่าต้องเฮ็ดให้ลดพลังงานไฟฟ้านี่กว่าเอา30ส่วนห้อยของพาหนะต่างๆในทั่วประเทศลาวเมื่อฮอดปี2030
0: พร้อมเดียวกันนั้นล่าสุดในวันที่12พฤษภาคม2026นี้รัฐบาลลาวได้ออกแจ้งการเลขที่602ทับหอน้อยโดยระบุว่า1ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวของโจสวาเขาการน้ำข่าวรถทีน้ำใส่น้ำมันเสื้อไฟทุกประเภทจนหมดปี2026ยกเว้นพาหนะขนส่งโดยสารพาหนะขนจักรรถบรรทุกที่หับใส่ของการและการผลิตพาหนะหับใส่วีซ่าเฉพาะพร้อมนั้นก็ให้ค้นคว้านโยบายเพื่อลุพรผลเสียหายของบรรดาบริษัทน้ำข่าวรถที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายดังกล่าว
1: 2ให้กำหนดโครงสร้างราคารถไฟฟ้าที่นำเข้ามาจำหน่ายอยู่แล้วให้ละเอียดโดยกำหนดให้ได้ราคาออกจากโรงงานค่าขนส่งค่าภาษีอากรพิดานกำไรของรถแต่ละประเภทแต่ละยี่ห้อเพื่อบ่ให้บริษัทที่นำเข้ารถไฟฟ้านั้นเก่งกำไรหรือว่าขายในราคาที่สูงเกินความเป็นจริงในเวลาที่สังคมมีความต้องการการนำใส่รถไฟฟ้าที่สูงคือแนวนี้ย้อนว่ามีการโจ๊ะการนำเข้ารถที่กินน้ำมันเสื้อไฟถ้าเห็นว่าบริษัทใดสวยโอกาสขึ้นราคารถไฟฟ้าแบบบ่สมเหตุสมผลแม้นให้มีมาตรการเด็ดขาดปรับใหม่บ่ใส่โทษบ่เป็นต้น
0: 3สำหรับรถไฟฟ้า100ห้อยส่วนห้อยที่มีราคาต่ำกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐแม้นให้ยกเลิกการเก็บค่าซื้อซีน้ำเข้าทันทีรถไฟฟ้า100ห้อยส่วนห้อยที่มีมูลค่าแต่ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐและรถพลังงานทางเลือกแม้นให้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าค้นคว้าคืนเกี่ยวกับการเก็บค่าซื้อซีน้ำเข้าโดยค้นคว้าอิงตามนโยบายการส่งเสริมการนำใช้รถไฟฟ้าการต้านการฟุ่มเฟือยและการจำกัดการไหลออกของเงินต่างตามประเทศ
1: และ4เป็นเร่งให้มีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการนำใช้สมใช้รถไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดพร้อมทั้งมีการสมทบกับบรรดาองค์การปกครองอ้อมข้างศูนย์กลางและองค์การปกครองท้องถิ่นในทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บรรดาบริษัทที่เหตุกิจการติดตั้งสถานีหัวสากไฟฟ้าโดยให้มีนโยบายพิเศษต่อการนำใช้พื้นที่หรือว่าที่ดินที่อยู่ในการคุ้มครองของศูนย์กลางและท้องถิ่นเพื่อนำใช้เขาในการติดตั้งสถานีหัวสากรถไฟฟ้า
0: พร้อมนั้นให้ฮีพอนกำหนดราคาไฟฟ้าสำหรับผู้ประกอบการที่ล้มทุนติดตั้งสถานีหัวสากไฟฟ้าเพื่อบริการประชาชนในราคาที่สมเหตุสมผลเพื่อส่งเสริมการนำใช้รถไฟฟ้าโดยรัฐบาลได้เน้นเป็นพิเศษให้กระทรวงการเงินกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าและกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและภาคส่วนที่เกี่ยวของฮีพอนจะตามปฏิบัติแจ้งการดังกล่าวตามพาระบทบาทของตนโดยไว
1: ซึ่งนี้มันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างเด็ดเดียวในการเล็งสุกยู่กันหันรูปแบบการพัฒนาด้านคมนาคมให้หันเป็นแบบไฟฟ้าก็คือการอ้าแขนโอบกอดการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต
0: ้ขอนำแทนกับคำสู่บรรยากาศของรายการล้มดีมีประโยชน์โดยมีหุ่มแพงเลเกศนาตามเนื้อรายการสู่ทำฟังบางที่นี่ผู้ตำนานรายการได้ล้มกันเว้าเกี่ยวกับการพัฒนารถไฟฟ้าอยู่แล้วก็คือรถไฟฟ้าในตลาดอาเซียนบานี่พวกเขามาล้มกันต่อ
1: เจ้าท่านผู้ฟังที่หักแพงมีรายงานให้ฮู้ว่าในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอุตสาหกรรมรถพลังงานใหม่ของอาเซียนปริมาณการจำหน่ายรถพลังงานใหม่ในปี2025ของไทยบรรลุการเติบโตแบบก้าวกระโดด

0: อันยี่ห้อจีนแม่นคล้องตำแหน่งผู้นำหน้าตลาดอยู่ประเทศไทยอย่างมั่นคงในต้นปี2026นี้รถไฟฟ้าห้อยส่วนห้อยที่เป็นยี่ห้อของจีนนี่มีส่วนแบ่งตลาดของรถไฟฟ้าในไทยลื่นกายวิสาหกิจรถยนต์ของญี่ปุ่นเป็นข้างทำอิฐสื่อมวลชนไทยต่างๆก็ได้มีการตีราคาว่ารถพลังงานใหม่ของจีนพวมสุกยู่กันหันเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาและการยกระดับอุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยอย่างหอบด้านโดยได้ช่วยไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางของการผลิตและการส่งออกรถพลังงานใหม่ในอาซีตะวันออกเฉียงใต้
1: อยู่เบื้องหลังของผลงานที่โดดเด่นดังกล่าวแม่นมาจากท่าแห่งการช่วยสู่ยุ่นหนุนกันด้านอุตสาหกรรมก็คือความต้องการด้านการพัฒนาที่สอดคล้องกันในระดับสูงระหว่างจีนกับอาเซียนจีนมีความสามารถในการผลิตรถสำเร็จรูปเทคโนโลยีหลักในระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าการสนองด้านความสามารถในการผลิตที่เป็นขนาดใหญ่และระบบนิเวศอุตสาหกรรมรถยนต์แบบครบวงจรมีความสำนานและน้ำหนาโลกซึ่งท่าแห่งเหล่านี้สามารถตอบสนองความต้องการในการนำใช้รถที่หลากหลายและแตกต่างกันของประเทศต่างๆในอาซีตะวันออกเฉียงใต้อย่างแม่นยำ
0: พร้อมเดียวกันนี้ขบวนการหันเป็นตัวเมืองในภาคพื้นอาซีตะวันออกเฉียงใต้เล็งพัฒนาอย่างต่อเนื่องเฮ็ดให้ความต้องการในการเดินทางแบบคาร์บอนต่ำและก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประชาชนก็นับมือนับเพิ่มขึ้นในขณะที่อินโดนีเซียที่มีทรัพยากรบอแฮนิเกนที่อุดมสมบูรณ์ยิ่งเป็นการสนองการรับประกันด้านทรัพยากรที่มั่นคงให้แก่การพัฒนาอุตสาหกรรมหม้อไฟในทั่วโลกอีกด้วยสิ่งที่แตกต่างกับรูปแบบการส่งออกรถสำเร็จรูปแบบดั้งเดิมคือในเวลาล่วงลึกขยายธุรกิจอยู่ตลาดอาเซียนวิสาหกิจผลิตรถยนต์ของจีนได้ยึดมั่นในแนวคิดต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์อย่างเสมอต้นเสมอปลายโดยได้สุ่มใส่การร่วมกันสร้างตองโซอุตสาหกรรมครบวงจรอยู่ขันท้องถิ่นและการพัฒนาร่วมกันสุ่มใส่หลายกว่าเก่า
1: อยู่อินโดนีเซียเขตนิคมอุตสาหกรรมที่ล้มทื่นและสานโดยวิสาหกิจจีนได้รับการจัดตั้งปฏิมาตัวจริงโดยได้ทะลุลงตรงโซอุตสาหกรรมครบวงจรนับแต่การขุดค้นบ่อแฮการผลิตหม้อไฟฮอดการผลิตรถสำเร็จรูปโดยได้หันทรัพยากรบ่อแฮอยู่ท้องถิ่นให้กลายเป็นผลสำเร็จด้านอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งได้สุขยุการประกอบอาชีพสร้างรายได้เพิ่มขึ้นและการปรับปรุงระบบต้นสอการสนองที่เป็นเจ้าตนเองให้แก่ท้องถิ่นดังกล่าวอย่างมีประสิทธิผลการหัวมือแบบสร้างยมอุตสาหกรรมให้เข้าสู่ล้วงลึกแบบนี้ได้ช่วยเหลือประเทศในภาคเพื่อนมีส่วนร่วมในการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบด้านอุตสาหกรรมรถพลังงานใหม่ทั่วโลกอย่างลึกซึ้งบรรลุการยกระดับอุตสาหกรรมแบบก้าวกระโดดและสามารถควบคุมด้วยตนเองได้พร้อมทั้งได้แก้ไขข้อขาดตกบกพร่องด้านเพื่อนฐานกำลังอุปกรณ์สากไฟหม้อไฟลักและการค้นคว้าพัฒนารถสำเร็จรูปของท้องถิ่นให้ดีขึ้น
0: นอกจากนี้ยังได้ช่วยประเทศต่างๆลดพรความกดดันด้านพลังงานและจัดตั้งปฏิบัติเป้าหมายการลดพรการปล่อยคาร์บอนเพื่อสร้างพื้นฐานที่มั่นคงให้แก่การพัฒนาแบบยืนยงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในภาคพื้นคือดังสื่อมวลชนสำคัญต่างๆในสากลรายงานได้ยกให้เห็นว่ารถพลังงานใหม่ของจีนโบแมนคู่แข่งในตลาดภาคพื้นหากแมนผู้สร้างอุตสาหกรรมขึ้นใหม่ในภาคพื้น
1: บนกระแสแห่งการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการเชื่อมโยงเข้ากันของภาคพื้นการหัวมือด้านพลังงานใหม่ระหว่างจีนกับอาเซียนได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างแม่นเทียงและยืนยงบ่เพียงแต่เป็นการเขียนหน้าใหม่แห่งการหัวมือด้านเศรษฐกิจการค้าแบบต่างไฟดันได้รับผลประโยชน์ระหว่างสองไฟเท่านั้น
0: และที่สำคัญกว่ายิ่งเป็นการประกอบส่วนตัวแบบจีนอาเซียนที่สามารถนำเอาไปเป็นบทเรียนสำเร็จผลและก็เผยแพร่ให้แก่การร่วมมือการประสานงานด้านอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำและการร่วมมือเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศในทั่วโลกนำอีกขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการล้มดีมีประโยชน์โดยมีเกษนาและหุ่มแพงเป็นผู้ดำเนินรายการสุทานฟังณใดก็ตามคิดว่าในอนาคตรถไฟฟ้าและตลาดรถไฟฟ้ายังคงจะมีการพัฒนาขึ้นเติมอีกในขณะเดียวกันภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะแม่นภาคส่วนผู้ให้บริการไฟฟ้า ก็ต้องได้มีการลงทุนใส่ในการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่การสวมใส่รถพลังงานใหม่เป็นต้นแม่นการยกระดับด้านคุณภาพของกระแสไฟฟ้าให้มันเสถียรประกอบอุปกรณ์เทคนิคที่มีคุณภาพสูงและบริการให้ได้มาตรฐานเพื่อรับประกันการสวมใส่สร้างความเพึงพอใจให้แก่ประชาชน
1: และตลาดรถไฟฟ้าระหว่างจีนกับอาเซียนก็จะมีการพัฒนาหลายกว่านี้อีกในระยะผ่านมาพวกเขาได้เว้าถึงตลาดรถไฟฟ้าของจีนและลาวก็คือตลาดรถไฟฟ้าอยู่ในอาเซียนและเมื่อเว้าถึงรถไฟฟ้าแล้วเมื่อนี้พวกเขาก็จะได้เว้าถึงรถจักรไฟฟ้าเติมอีกเพราะว่าการนำใช้รถจักรไฟฟ้าอยู่ประเทศอาซีตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้กลายเป็นกำลังต้นต่อในชีวิตประจำวันของประชาชนท้องถิ่นไปแล้วแม่นบ่หงแพง
0: แม่นแล้วการนำใช้รถจักรอยู่แล้วเว้าแท้ก็แม่นได้ครับความนิยมสมชอบหลายสาเหตุต้นต่อก็แม่นย้อนว่าสภาพการคมนาคมสาธารณะนั้นถือว่ามีความจำกัดถนนหนทางก็ยังบ่ค่อยดีปานใดทางก็ยังคดเลี้ยวนะอยู่ชนบทการซื้อรถจักรก็ใส่เงินน้อยหรือว่าใส่งบน้อยแล้วก็ซื้อง่ายแล้วประชาชนก็มักเลือกขี่รถจักรในเวลาออกเดินทางเป็นต้นทั้งหมดนี้จึงได้เฮ็ดให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความนิยมสมใส่รถจักรเวลาไปเวียกไปงานหลายกว่า
1: และคือพวกเขาได้เว้าผ่านมาว่าการพัฒนารถไฟฟ้าน้ํามื่นนับมีความก้าวหน้าขึ้นตึมปัจจุบันรถจักรไฟฟ้าก็ได้เล็งลักเข้าสู่ตลาดอาซีตะวันออกเฉียงใต้ย้อนสาเหตุต่างๆเช่นลาวเวียดนามเมียนมาอินโดนีเซียและประเทศอื่นๆส่วนการออกเดินทางสีเขียวที่เกิดขึ้นอยู่จีนก็พร้อมได้กลายเป็นกำลังสำคัญที่สุดในตลาดรถน้ำมันกลายเป็นรถไฟฟ้า
0: และนับแต่เดือนมีนาปีนี้เป็นต้นมาย้อนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อยู่ทั้งตะวันออกกลางและการผ่านซองแคบฮอร์มุสก็ถือกีดขวางราคาน้ำมันสากลก็ได้ขึ้นลงๆอย่างหลวงหลายและก็แพงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งในต้นเดือนมีนาคมของปีนี้นี่ราคาน้ำมันดิบในตลาดนิวยอร์กและก็ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ล้วนแต่ได้มีราคาหลายกว่า100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลซึ่งเป็นขั้นต่ำในรอบ3ปีที่ผ่านมา
1: แม่นแล้วฉะนั้นว่าสำหรับประเทศอาซีตะวันออกเฉียงใต้แล้วนี่จำนวนบ่น้อยที่ถือรถจักรเป็นพาหนะที่สำคัญพอราคาน้ำมันแพงขึ้นอย่างหลวงหลายจะมีผลกระทบหลายต่อชีวิตการเป็นอยู่ของเขาเจ้า
0: แมนคืออยู่เวียดนามนี่ถ้าในเมื่อก่อนการนำใส่รถจักรน้ำมันเสื้อไฟตัวอย่างคือระยะทาง20กิโลเมตรไปกลับแต่ละเดือนนี่ก็ต้องจ่ายค่าน้ำมันประมาณ500,000-600,000 ดงเท่ากับประมาณ135-180 หยวนแต่หลังจากได้ใช้รถไฟฟ้าแล้วแต่ละเดือนจ่ายค่าไฟเพียงแต่1,500,000-300,000 ดงหรือว่าประมาณ35-80 หยวนในด้านการบำรุงรักษารถจักรไฟฟ้านี่ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสิ้นส่วนรถก็หาง่ายบ่ซับสนฉะนั้นค่าซ่อมแปลงและก็ค่าบำรุงรักษารถจักรไฟฟ้านั้นก็ลดลงอย่างจะแจ้ง
1: ว่าแท้การประหยัดเงินแบบนี้ว่าสำหรับสาวหนุ่มคือพนักงานที่เฮ็ดเวียกอยู่ของจักรงานอยู่เวียดนามแล้วมันจะมีผลประโยชน์อย่างจะแจ้งหลายนอกจากลดการใส่ใจด้านคมนาคมให้น้อยลงแล้วยังสามารถเก็บออมเงินได้หลายกว่าเก่าในด้านชีวิตการเป็นอยู่ค่าเช่าเรือนอาหารการกินหรือเงินฝากในธนาคารอีกด้วย
0: และว่าสำหรับการนำใส่รถจักรอยู่เวียดนามมีคนใส่หลายกว่าอยู่แล้วคนลาวมักสมเทียบรถจักรที่แล่นอยู่ตามท้องถนนในเมืองใหญ่ๆของเวียดนามเช่นว่าอยู่ฮานอยบ่โฮจิมินห์บ่และก็เมืองอื่นๆว่ารถหลายปั่นเส้นเข้าปุ้นอยู่ตามท้องถนนก็จะเห็นรถจักรแล่นส่วนสนไปมาอย่างบ่ขาดสายอาจจะแม่นย้อนว่าความหนาแน่นของประชากรเวียดนามนั้นก็หลายกว่าอยู่ลาวหลายเท่าสำคัญเวลาเกิดรถแออัดรถติดขึ้นมาการขี่รถจักรหรือว่ารถจักรไฟฟ้านี่ก็จะสะดวกสบายกว่าเก่าไปไวกว่าเก่าบ่จำกัดด้านเส้นทางและก็สภาพการเล่นรถจึงเบิ่งแล้วรู้สึกว่าอยู่ตามทางเห็นคนใส่รถจักรไปมาเป็นจำนวนหลวงหลายอีหลี
1: อันนี้ก็อาจเว้าได้ว่าแม่นจุดพิเศษอันนึงของท้องถิ่นโดยเฉพาะอยู่เวียดนามเนาะ
0: เจ้าท่านผู้ฟังพวกเราก็ได้มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการนำใส่รถจักรไฟฟ้ากับรถจักรที่กินน้ำมันเสื้อไฟ พิเศษสำหรับคนธรรมดาที่อยากประหยัดเงินการเลือกใช้รถจักรไฟฟ้านี่ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีในยุคปัจจุบัน
1: และนอกจากนั้นบางประเทศในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้วางนโยบายต่างๆตามลำดับเพื่อสนับสนุนการใช้นโยบายหันเปลี่ยนเป็นแบบสีเขียวคือในเมืองบูโดนมานีประเทศลาวก็ได้ใช้นโยบายที่ห้ามบ่ให้น้ำขาวรถกินน้ำมันเสื้อไฟเป็นการสัวขาวแล้วเนาะ
0: แม่นแล้วทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการสวมใส่รถไฟฟ้าเริ่มตั้งแต่วันที่1เดือนกรกฎาคมของปีนี้เป็นต้นไปอยู่ตามถนนหนทางเขตใจกลางของนครหลวงฮานอยเวียดนามนี่ก็จะได้มีการนำหน้าการทดลองการระบายคาร์บอนต่ำด้วยการแบ่งระยะเวลาจำกัดการแล่นรถจักรที่กินน้ำมันเสื้อไฟส่วนว่าอินโดนีเซียก็พร้อมเร่งรัดการซุกยู่โครงการประกอบการบริโภคด้านพลังงานจากน้ำมันเสื้อไฟหันเปลี่ยนรูปแบบเป็นพลังงานไฟฟ้าอิงตามแผนการในเบื้องต้นของรัฐบาลจะใส่เงินอุดหนุนแก่รถไฟฟ้า 100,000 คันและรถจักรไฟฟ้า 100,000 คันนับตั้งแต่เดือนมิถุนาของปีนี้เป็นต้นไป
1: การใช้นโยบายที่เกี่ยวของได้ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ท้องถิ่นเล่นลาเปลี่ยนการใช้รถจักรน้ำมันเสื้อไฟมาเป็นรถจักรไฟฟ้าโยฮันขายรถไฟฟ้าท้องถิ่นต่างๆผู้บริโภคที่ไปเบิ่งไปสอบถามและจัดซื้อรถจักรไฟฟ้าก็ได้เพิ่มขึ้นอย่างจะแจ้งเป็นการสุกยูตลาดรถจักรไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างว่องไว
0: ดังในกล่องประสม

0: รถสกูตเตอร์ไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้น30ส่วนห้อยซึ่งตัวเลขนี้ได้แสดงให้เห็นว่าบริษัทยาตี้บริษัทไอมาและวิสาหกิจรถจักรไฟฟ้าของจีนอื่นๆได้รับความนิยมชมชอบหลายขึ้นอย่างว่องไวอยู่ตลาดบรรดาประเทศอาซีตะวันออกเฉียงใต้
1: ตามตัวเลขข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในไตรมาสทำอิฐของปีนี้รถจักรไฟฟ้ายาตีได้มีสภาพเพิ่มขึ้นอย่างแม่นเทียงอยู่ตลาดต่างประเทศปริมาณการจำหน่ายได้เพิ่มขึ้นหลายกว่า50ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปี2025เบิ่งจากองค์ประกอบภาพพื้นแล้วตลาดใจกลางของเวียดนามอินโดนีเซียไทยและประเทศอื่นๆแม่นแรงที่มาของการเติบโตที่สำคัญ
0: ส่วนปริมาณการจำหน่ายรถจักรไฟฟ้าไอมาของบริษัทไอมาของจีนนี้อยู่ตลาดบรรดาประเทศอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้นี่ก็ได้บรรลุการเติบโตเป็น3เท่าจังว่าการเติบโตของรายรับสูงกว่าจังว่าการเติบโตของปริมาณการจำหน่ายในนั้นปริมาณการจำหน่ายรถจักรไฟฟ้าไอมาอยู่ตลาดเมียนมาในเดือนมังกรหาเดือนเมษาของปีนี้นี้ได้หลายกว่าระดับของปีก่อนสั้นเป็นอย่างมันจึงเฮ็ดให้รถจักรไฟฟ้าได้รับความนิยมนับมือนับหลายขึ้นอยู่บรรดาประเทศอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ก็อาจจะมีสาเหตุในหลายๆด้านเนาะ
1: แม่นแล้วอันที่1แม่นดินฟ้าอากาศอยู่อาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่จะมีอุณหภูมิค่อนข้างสูงมดปีน้ำฝนหลายแสงแดดกล้ามันจะเกิดน้ำท่วมในเมืองเรื่อยๆ2แม่นสภาพฝนทั้งก็ซับสนมีความคับแคบในเมืองเก่า 3. แม่นพื้นทางคมลามด้านไฟฟ้าก็มีข้อจำกัดตานังกันสนองไฟฟ้าสาธารณะอยู่ท้องถิ่นย้ำบ่ได้พัฒนาหลายจึงจะมีความต้องการยังสูงต่อการใช้รถจักรที่ถือกับสภาพตัวจริงท้องถิ่น
0: ย้อนแนวนั้นวิสาหกิจผู้ผลิตรถจักรไฟฟ้านี่ก็ต้องได้มีการดำเนินการค้นคว้าผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่โดยปิ้นอ้อมสภาพตัวจริงเหล่านี้บรรลุการบุกทะลุในด้านสมรรถภาพของรถจักรไฟฟ้าเพื่อให้มันสอดคล้องกับสภาพของถนนหนทางสภาพอากาศและสภาพการนำใช้ตัวจริงของแต่ละประเทศ
1: อาจว่าได้ว่ามันเป็นการเพิ่มทวีความสามารถด้านการส่งออกสังรวมที่มีเทคโนโลยีบวกผลิตภัณฑ์บวกการบริการหากว่าแมนการผลิตธรรมดาอีกแล้ว
0: แมนแล้วคือว่าเป็นการผลิตที่ต้องได้มีการพิจารณาถึงสภาพการต่างๆของบรรดาประเทศในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้สมพอจึงได้รับความนิยมสมสอบหลายจากประชาชนในท้องถิ่น
1: วังกินีผู้ดำเนินรายการได้ล้มกันเกี่ยวกับรถจักรไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมสมสอบหลายอยู่บรรดาประเทศอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้และก็ได้เฝ้าถึงการหันเปลี่ยนรูปแบบสีเขียวในการนำใช้รถจักรไฟฟ้าทั้งว่ามันได้มีทายยังที่เพิ่มขึ้นยามวงไว้แต่ก็ได้มีปัญหาที่ต้องแก้ไขโดยด่วนหลายอยู่จึงจะสามารถเทไทยการหันเปลี่ยนรูปแบบเป็นสีเขียวนี้ได้รับการพัฒนาอย่างครอบด้าน
0: แม้แล้วผู้ผลิตรถจักรไฟฟ้าก็ต้องได้มีการเล็งในการพัฒนาและก็ติดตั้งหัวสากไฟฟ้าอยู่ท้องถิ่น
1: ท่านผู้ฟังที่อาแพงมาฮอดนี่เวลาของรายการก็ใกล้จะหมดแล้วผู้ดำเนินรายการขอขอบใจเพื่อนมีรายการทุกคนที่ได้ติดตามหาฟังพวกเขาสองคนล้มกันแต่ต้นจนจบอย่าลืมท่านสามารถหาฟังรายการล้มดีมีประโยชน์ตอนต่อไปได้ในมุมเวลาเดียวกันนี
0: ้ภายหลังที่บรรดาท่านหาฟังรายการของพวกเขาแล้วถ้าท่านยังมีความคิดเห็นอย่างอยากจะแลกเปลี่ยนกับพวกเขาเติมอีกก็สามารถติดต่อหาพวกเขาได้ผ่านหลายช่องทางโดยเริ่มจากเว็บไซต์ท่านสามารถเข้าไปที่ laos.cri.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีคำเห็นผ่านทาง Facebook ของเราคือ cmgfm93 พร้อมนั้นก็ยังมีอีเมลที่ท่านสามารถส่งหาพวกเราได้คือ laos@cri.com.cn
1: สำหรับมื้อนี้เกษนาและหุ่มแพงขอลาท่านไปก่อนพบกับรายการล้มที่มีประโยชน์ได้ไหมในตอนต่อไปไว้ใช้ให้พรแก่ทุกท่านจุมสุขภาพแข็งแรงสุขสมบังกับทุกสิ่งที่ท่านปรารถนาเมื่อนี้พวกเขาทั้งสองขอลาเพียงเท่านี
2: ้ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz

0: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกร
1: แม่น้ำยางซีเกียงแหล่งกำเนิดของแม่น้ำยางซีเกียงอยู่จอมภูหิมะเกือลาตันตงซึ่งเป็นจอมภูหลักของสายภูทั้งกุลาที่ภูเพียงชิงไห่ทิเบตไหลผ่าน11แขวงกำแพงนครและเขตปกครองตนเองคือแขวงชิงไห่เขตทิเบตแขวงเสสวนยูนนานกำแพงนครจุงกิงแขวงฮู้เป่ยฮู้หนานจางซีอันฮุยจางซูและกำแพงนครเซียงไฮ้สุดท้ายก็ไหลเข้าสู่ทะเลจีนตะเวนออกมีความยาวทั้งหมด 6,300 กว่ากิโลเมตรแม่น้ำใหญ่ที่สุดของจีนและอันดับ3ของโลกและยาโต๊ะของแม่น้ำยางซีเกียงในยานเหนือใหญ่หลายน้ำไหลไว้ไหลผ่านห้องผู้หลายแห่งเช่นห้องผู้เสือเต้น3ห้องผู้และอื่นๆไหลออกจาก3ห้องผู้แล้วก็เข้าสู่เขตทงเพียงที่อยู่ยานกลางแห่งนี้น้ำกว้างกว่าเก่าและไหลซ่าลงบอนคดเลี้ยวสาขาและเบิงนองก็เพิ่มหลายขึ้นซึ่งเป็นจุดพิเศษของเขตนี้ส่วนยูนยานใต้ดินทั้งต่ำทั้งเพียงน้ำกว้างและลึกแมนบอนที่มีผลผลิตข้าวและสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์เมื่อไหลฮอดปากน้ำเข้าสู่ทะเลแม่น้ำกว้างถึง80-90กิโลเมตรเลี้ยวเบิงสุดสายตาน้ำกับฟ้าเสื่อมเข้าเป็นสีเดียวกันงามที่สุดบังนองน้ำเจิดส่วนลายของจีนอยู่เขตยานกลางและยานใต้แม่น้ำยางซีเกียงเขตลมแม่น้ำยางซีเกียงมีทรัพยากรพลังน้ำอุดมสมบูรณ์อยู่เขื่อนเก๋อโจวป่าและสามหอมผูล้วนแต่ได้สร้างหงไฟฟ้าน้ำตกแม่น้ำยางซีเกียงยังมีขนคาสูงในการเดินเหือถือกเอื้อนบาทั้งน้ำขามทิวทัศน์ธรรมชาติอยู่สองฝั่งสวยงามและมีบูหารสถานลายเขตลมแม่น้ำยางซีเกียงมีผลผลิตอุดมสมบูรณ์เศรษฐกิจพัฒนาตัวเมืองใหญ่ต่างๆเซินเซียงไฮ้นานกิงอู่ฮั่นและจงกิงเป็นต้นล้วนแต่อยู่แห่งนี้

武则天皇帝撇影王谈一武则天ระหว่างปี6475-7500แม่นนักการเมืองที่ดีเด่นและก็แม่นฮวงเต้เพศหญิงเพียงผู้เดียวในประวัติศาสตร์ของจีนตั้งแต่ยามอย่างน้อยอู่เจเทียนก็เป็นคนที่ฉลาดและเด็ดขาดคู่ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมทั้งเป็นคนงามอีกในเวลาอายุ14ปีก็ได้ถือฮวงเต้ท่าจงเลือกเข้าพระราชวังกลายเป็นนางสนมผู้หนึ่งภายหลังฮวงเต้ท่าจงสวรรคตแล้วอู่เจเทียนถูกส่งเข้าบวชอยู่วัดลูกชายของฮวงเต้ท่าจงคือฮวงเต้เกาจงในเวลาเป็นองค์มงกุฎราชกุมารก็มาอู่เจเทียนหลังจากเป็นฮวงเต้2ปีแล้วก็ขับเอาอู่เจเทียนออกจากวัดหลังจากนั้นบดลยังได้ปลดพระมเหสีและแต่งตั้งอู่เจเทียนเป็นพระมเหสีแทนภายหลังอู่เจเทียนเป็นพระมเหสีแล้วก็ช่วยฮวงเต้เกาจงเฮ็ดเวียกการปกครองบ้านเมืองและถือโอกาสฆ่าเสนาอามาตย์บางคนที่คัดค้านตนเองฮวงเต้เกาจงสุขภาพบ่ดีพระองค์เห็นว่าอู่เจเทียนมีความสามารถสูงบางเทื่อก็มอบเวียกงานบริหารบ้านเมืองให้อู่เจเทียนไปสำหรับแก้ไขสิทธิอำนาจของอู่เจเทียนจึงนับมือนับสูงขึ้นในคราวนั้นฮวงเต้เกาจงและอู่เจเทียนถือเอิ้นว่าสองฮวงเต้ปี6083ฮวงเต้เกาจงสวรรคตอู่เจเทียนก็ปกครองบ้านเมืองในนามแม่ของฮวงเต้ใหม่ฮอดปี690อู่เจเทียนเปลี่ยนซื้อราชวงศ์เป็นโจวและตนเองเป็นฮวงเต้อย่างเป็นทางการแต่นั้นมาอู่เจเทียนสืบต่อปฏิบัตินโยบายพัฒนาการผลิตของฮวงเต้ท่ายจงยังได้นำใส่หลายคนที่มีความสามารถอย่างข้ามขั้นการเมืองเศรษฐกิจของราชวงศ์ถังก็ได้รับการพัฒนาในระยะอู่เจเทียนปกครองประเทศแต่ว่าในเวลาอู่เจเทียนปกครองประเทศนั้นพระองค์แต่งตั้งคนในครอบครัวอู่เป็นเสนาบดีใหญ่ก็สร้างวัดว่าอาคามอย่างหลวงหลายและเข้าลบพุทธศาสนาลายเกินไปเหตุใดประชาชนมีภาระแบกหาบเพิ่มขึ้นก่อนสวรรคตพระราชการบีบบังคับของเสนาอามาตย์อู่เจ้อเทียนมอบราชบัลลังก์ให้ลูกชายคือฮวงเต้จงจง

师母屋顶，有钱那什么武汉顶门神压力还给西阿姆纳孔教西维那帕萨金密码卡萨叫个顶格来萨兰黑烟宽买密都样可问顶白话压压压阿姆纳一言九顶白腾宽暴提得卡师母屋顶แม่นวัตถุโบราณอันล้ำค่าที่ค้นพบอยู่เมืองอันหยางแขวงเหอหนานในปี1939มันได้ผลิตขึ้นในใต้ราชวงศ์ชังของจีนห่างจากปัจจุบันนี้ประมาณ 3,000 กว่าปีแล้วเตียงที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมณฑลนี้แม่นเครื่องท้องสำลีที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีการค้นพบเดี๋ยวนี้เก็บรักษาไว้อยู่ในหอพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จีนติ๋งแม่นหม้อต้มอาหารในสังคมดึกดำบรรพ์ในเวลานั้นติ๋งแม่นเฮ็ดด้วยดินเคลือบฮอดราชวงศ์ชังและราชวงศ์โจวเทคนิคในการล่อหลอมท้องสำลีของจีนก้าวเข้าสู่ระดับสูงที่สุดสาวจีนก็ใช้ท้องสำลีมาเฮ็ดติ๋งเวลานั้นติ๋งบ่แม่นเครื่องใช้ประจำวันของประชาชนอีกแล้วมันได้กลายเป็นเครื่องสำคัญในพิธีกรรมเป็นตัวแทนให้แก่ผู้ที่มีฐานะสูงและมีเกียรติเป็นสัญลักษณ์ให้แก่สิทธิอำนาจของเจ้าสีวิตซื่อหมู่ผู้ติ่งแม่นเจ้าสีวิตเหมือนติ่งของราชวงศ์ชังได้สั่งให้ค้นก่อสร้างขึ้นเพื่อบูชามันดาของพระองค์ซื่อหมู่ผู้แม่นตัวหนังสือที่แกะสลักอยู่ข้างในฝาของติ่งนี่นักหมู่ฮั่นนักคดีอธิบายว่าซื่อหมายถึงบูชาหมู่วู่ก็แมนมันดาของเจ้าสีวิตเหมือนติงภายหลังมาซื่อหมู่วู่ได้กลายเป็นซื่อของติงไปเลยซื่อหมู่วู่ติงสูง1เมตร33ซมยาว1เมตร10ซมกว้าง 0.78 เมตรหนัก 832.84 กิโลกรัมในเวลานั้นต้องการโลหะหลายกว่า 1,000 กิโลกรัมและกรรมกร 2-300 คนจึงสามารถเฮ็ดได้รูปของมันมีสีวิตสีวาทั้งสง่าผ่าเผยฝีมือมีความละเอียดปานี้ที่สุดอยู่ทั้งก้องของติ่งมีสีขาดใหญ่คำบังแล้วคือมีพลังหลายอยู่น้ำโตติ่งมีลวดลายสนิทต่างๆเห็นแจ้งสวยงามเนื้อในแสดงให้เห็นถึงความมีสิริมงคลและความอุดมสมบูรณ์ของผลเก็บเกี่ยวซื่อหมู่วู่ติ่งได้ตั้งหน้าให้แก่ผลสำเร็จสูงสุดในด้านเทคนิคก่อสร้างเครื่องท้องสำลีในราชวงศ์ชังและราชวงศ์โจวกำแพงใหญ่หรือกำแพงเมืองจีนกำแพงเมืองจีนเริ่มสร้างในสมัยชุนเชียวและจ่านกัวก่อนและหลังศตวรรษที่7ก่อนค.ศ.หลังจากชิงซีอองเต้ทอนโฮมประเทศจีนเป็นเอกภาพกันแล้วได้ขยายและซ่อมแปลงกำแพงเพื่อป้องกันตัวที่แคว้นฉินเจ้าและเยี่ยนสร้างขึ้นในเมื่อก่อนแค่ในกำแพงเหล่านี้เสื่อมต่อเข้ากันเป็นกำแพงป้องกันประเทศทั้งการทหารที่มีขนาดใหญ่ที่ยาว 5,000 กว่ากิโลเมตรซึ่งทิศตะเวนออกเริ่มจากเหลียวตงทิศตะเวนตกฮอดลินเทาซึ่งปัจจุบันอยู่ในแขวงการสู่นี่ก็แม่นกำแพงใหญ่ที่มีชื่อเสียงในโลกหลังจากนั้นหลายราชวงศ์ก็ได้ส่อมแปลงโดยเฉพาะในสมัยต้นของราชวงศ์หมิงได้ส่อมแปลงกำแพงเมืองจีนอย่างขนาดใหญ่ซึ่งใช้เวลาประมาณ200ปีจึงสำเร็จหลังจากส่อมแปลงสำเร็จแล้วกำแพงด้านตะเวนออกแม่นก่อด้วยดินจีและหินเป็นต้นต่อในประวัติศาสตร์จีนกำแพงใหญ่ที่ยาวที่สุดแม่นลำแดแม่น้ำยาลู่ทั้งตะเวนออกตลอดฮอดด่านจ้าหยู่กวนทั้งตะเวนตกผ่านแปดแขวงกำแพงนครและเขตปกครองตนเองโยภาคเหนือของจีนคือแขวงเหลียวหนิงแขวงเหอไบนครหลวงปักกิ่งแขวงซานซีเขตปกครองตนเองมงโกเลียเขตปกครองตนเองหนิงเซียแขวงซานซีและแขวงก้านสู่รวมทั้งหมดยาว 6,700 กว่ากิโลเมตรแม่งสิ่งมหัศจรรย์อันหนึ่งที่มีชื่อเสียงในโลกกำแพงใหญ่ประกอบด้วยด่านป้อมและกำแพงที่สูงเมื่อมีศัตรูมาทหารที่เฝ้ารักษาอยู่นั้นก็จุดไฟโยป้อมต่างๆใช้วิธีนี้ส่งข่าวให้ตัวเมืองที่อยู่ใกล้จนฮอดราชวังของเจ้าสีวิต
กำแพงเมืองจีนตอนป้าตาหลิงหมู่เทียนอยู่และซื้อหมาไทยที่อยู่ปักกิ่งล้วนแต่แมนสั่งเขื่อนในสมัยหลังสวงหมิงกำแพงตอนนี้สร้างตามภูทั้งสูงทั้งแน่นหนาคนทั้งที่อยู่ทั้งกำแพงสามารถใส่มาหาหกโตยังเฮียงกันได้อันนี้แสดงให้เห็นแบบแผนก่อสร้างและความสง่าพาเผยของกำแพงปัจจุบันแมนบอลท่องเที่ยวที่มีสื่อเสียง

0: 花木兰考变ทหารแทนพอ click click click木兰พร้อมตำผาอยู่ในเฮือนพวกเขาบ่ได้ยินเสียงกระสวยเพียงแต่ยินเสียงอุทานของหมู่หลานนี่แมนประโยคเริ่มต้นของเพลงพื้นเมืองภาคเหนือที่นิยมโดยทั่วไปที่ชื่อว่าเพลงหมู่หลานนางเอกของเพลงพื้นเมืองนี่แมนผู้หญิงภาคเหนือที่กล้าหาญผู้นึงชื่อว่าฮวาหมู่หลานเพลงยาวเพลงนี้ได้เล่าเรื่องน่าอัศจรรย์ที่ฮวาหมู่หลานแต่งโตเป็นผู้ชายเข้าเป็นทหารแทนพอตามเว้ากันว่าฮวาหมู่หลานเป็นคนแคว้นไว้เหนือคนภาคเหนือมักกังฟูแต่ก่อนพ่อของฮวาหมู่หลานเป็นทหารในเวลาหมู่หลานอายุ10กว่าปีพ่อกับพานางไปฝึกกังฟูขี่ม้ายิงธนูฝึกไส้ดาบและไม้ค้อนอยู่แคมป์น้ำนอกบ้านในเวลาว่างหมู่หลานยังมักอ่านปื้มทหารเก่าของพ่อผ่านการปฏิรูปของฮ่องเต้เซี่ยวหวนเศรษฐกิจสังคมของแคว้นไว้เหนือได้รับการพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนก็สงบผาสุกหลายแต่ว่าเผ่าเลาะเลี้ยงสัตว์ที่อยู่ภาคเหนือที่ชื่อว่าเร้าหลานในเขานั้นลงใต้มารบกวนเรื่อยๆแคว้นไว้เหนือกำหนดว่าแต่ละครอบครัวให้ส่งผู้ชายผู้หนึ่งไปแนวนาพ่อของหมู่หลานเฒ่าแล้วน้องชายอายุกันยังน้อยอยู่ไผจะสามารถไปสนามหกฉะนั้นหมู่หลานก็ตัดสินใจเข้าเป็นทหารแทนพ่อจากนั้นจึงได้เริ่มต้นชีวิตอยู่ในกองทหารเป็นเวลา12ปีไปต่อสู้อยู่ซ้ายแดนเว้าสำหรับผู้ชายหลายคนแล้วก็แม่นเรื่องยุ่งยากลำบากแฮงบ่ต้องเว้าถึงผู้หญิงเลยทั้งต้องปิดบังเพศของตนทั้งต้องพ้อมกับหมู่ผู้ชายไปล่าศัตรูแต่ว่าความหมู่หลานได้สำเร็จหน้าที่ของตนในที่สุดและกลับบ้านอย่างมีไซภายหลัง12ปีย้อนว่านางมีคุณงามความดีหลายฮ่องเต้จึงอยากให้นางเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงแต่นางปฏิเสธนับเป็นพันกว่าปีมาแล้วความหมู่หลานแมนผู้หญิงที่สาวจีนเคารพนับถือหลายเพราะว่านางทั้งกล้าหาญทั้งบริสุทธิ์ปี1998บริษัทดิสนีย์ของอเมริกายังเหียบเหี้ยงเรื่องของความหมู่หลานผลิตเป็นหนังการ์ตูนได้รับความนิยมสมชอบไปทั่วโลก
1: ซีนิทานพื้นเมืองใหญ่ของจีนแม่นหมายถึงซีนิทานพื้นเมืองที่เล่ากันกว้างขวางที่สุดและมีอิทธิพลสูงที่สุดด้วยรูปการเล่าปากต่อปากและตัวหนังสือบวกกับนิทานพื้นเมืองอื่นๆประกอบเป็นภาคส่วนสำคัญของวรรณคดีพื้นเมืองของจีนซีนิทานนี้แม่นเรื่องความหักมดนี่ก็ได้ส่องแสงให้เห็นอารมณ์จิตที่แท้จริงของคนในอีกมุมหนึ่งเหลียงซานโปและจู้อิงถ่ายหรือเหลียงและจู้คูหักแมงกระเบื้อในสมัยก่อนมีนางสาวที่สลาดและสวยงามผู้หนึ่งชื่อว่าจู้อิงถ่ายในสมัยบู่ฮั่นผู้สาวจะบ่ให้เข้าห้องเรียนย้อนอยากเรียนหนังสือจู้อิงถ่ายก็ขอให้พ่อแม่เห็นดี

นางพร้อมกับสาวไซแต่งตัวเป็นผู้ไซไปเฮียนหนังสืออยู่โรงเฮียนของเมืองหางโจวอยู่ในโรงเฮียนจู่อิงถ่ายได้พบนักเฮียนเหลียงซานโปลาวเฮียนเก่งมีนิสัยซื่อสัตย์สองคนก็แฮกเป็นอ้ายน้องต่างตระกูลและมีความหักแพงกันอย่างลึกซึ้ง

3ปีผ่านไปแล้วฮอดเวลาเรียนจบจู่อิงถ่ายขอลาครูแล้วกลับคืนบ้านเกิดเวลานี้จู่อิงถ่ายได้หักเหลียงซานโปอย่างลึกซึ้งแล้วทั้งว่าเหลียงซานโปยังบ่ฮู้ความจริงแต่ก็มักจู่อิงถ่ายหลายสองคนบ่ยากแยกจากกันจู่อิงถ่ายปลอมเป็นซื้อให้น้องสาวแล้วบอกให้เหลียงซานโปไปแต่งงานกับน้องสาวของตนภายหลังมาเหลียงซานโปไปเยี่ยมยามครอบครัวจู่อิงถ่ายแต่บ่นึกว่าพ่อของจู้อิงถ่ายได้เอาจู้อิงถ่ายมั่นกับหม่าเหวินฉายลูกชายของเจ้าเมืองที่ร่ำรวยเหลียงซานโปกับจู้อิงถ่ายพบกันอยู่ระเบียงซันถึงเห็นว่าบ่มีความหวังที่จะได้แต่งงานกันจึงรู้สึกเสียใจที่สุดหลังจากเหลียงซานโปกลับบ้านแล้วรู้สึกผิดหวังที่สุดบ่ดลก็เสียชีวิตย้อนพยาธิจู่อิงถ่ายขืนความพ่อแม่บ่ได้ถูกบังคับให้แต่งงานกับหม่าเหวินฉายในมื้อแต่งงานจู่อิงถ่ายสั่งให้พวกหามค้านหามไปทางขุมฝังศพของเหลียงซานโปเพื่อไหว้อาลัยทันใดนั้นลมแห้งผัดมาฟ้าก็ห้องขึ้นขุมฝังศพก็แยกออกจู่อิงถ่ายก็โดดลงไปด้วยหอยยิ้มลมกับฟ้าห้องก็เซาลงในทันทีฟ้าก็แจ้งดอกไม้นานาสนิทบานขึ้นเหลียงซานโปกับจู่อิงถ่ายกับกลายเป็นแมงกระเบื้อสองโตและบินตอมดอกไม้อย่างมวนซื่นนิทานของเหลียงซานโปและจู่อิงถ่ายได้บรรยายความกล้าหาญของหญิงสายหนุ่มในสมัยบุหารที่แสวงหาความหักแท้จริงสะท้อนให้เห็นความเครียดสังต่อการแต่งงานแบบบังคับโดยพ่อแม่ผู้ปกครองและความปรารถนาหาชีวิตที่เสรีภาพและมีความสุข

九寨沟。九寨沟แปลว่าห้องผู้เก้าบ้านตั้งอยู่กินแขวงปกครองตนเองเผ่าติเบตเผ่าเชียงอาบ้าแขวงเสียสวนแม่นห้องผู้เล็กที่ยาว50กว่ากิโลเมตรมันได้ซื้อยอดในห้องผู้มีเก้าบ้านในห้องผู้มีหนองน้ำตกตากภูหิมะป่าไม้ทิวทัศน์สวยงามพิเศษทั้งเป็นธรรมชาติเก่าแก่ถือเอื้อนว่าเป็นโลกนิทานเด็กน้อยอยู่ในห้องผู้มีหกเขตทิวทัศน์ธรรมชาติคือหนองยาวหินดาบโนรือหลังสู่เจิ้งจ้าหรูและหนองดำมีซื้อเสียงย่อนหนองสีฟ้าน้ำตกตากป่าไม้สีต่างๆจอมภูหิมะและประเพณีทิเบตเขตทิวทัศน์ธรรมชาติสู่เจิ้งมีเอกลักษณ์พิเศษหลายคืออยู่ในห้องภูที่ยาว50กว่ากิโลเมตรมีห้อย8หนองที่แปลกประหลาดน้ำตกตากและน้ำห้วยลำเสเสื่อมต่อหนองเหล่านี้อยู่ปลายของห้องภูมีน้ำตกตากนัวรือหลังน้ำตกตากไข่มุกแม่น้ำตกที่ประหลาดที่สุดของจิ๋วใจเกาเขตทิวทัศน์นี้แม่นถูกพบเห็นในซุ้มปี1970และถูกองค์การยูเนสโกสหประชาชาติจัดเข้าในบัญชีมรดกธรรมชาติและวัฒนธรรมของโลกในปี1992และถูกจัดเข้าในตานังปกป้องวงจรมนุษย์กับศิวศาสตร์ในปี1997แม้นเขตทิวทัศน์เพียงแห่งเดียวที่ได้รับเกียรติยศทั้งสองต่างกล่าวพร้อมกันบอนอัศจรรย์ของทิวทัศน์จิ๋วใจเกาแม่นอยู่บอนว่าก่อนอื่นมันมีหนองห้อย8แห่งตามเล่าลือกันว่าเทวดาดักได้มอบแหวนแง้งอันล้ำค่าให้เทพหญิงโบโนสโมที่เป็นคู่หักของตนเทพหญิงอาจจะแม่นย่อนดีใจโพดจนเฮ็ดให้แหวนแง้งนี้ตกและแตกเป็นห้อย8แผงซึ่งกลายเป็นหนองที่มีสีต่างๆดร.สุญญาเซนและการปฏิบัติในปี1911ดร.สุญญาเซนกำเนิดในปี1866เป็นคนเมืองเชียงชันเมืองจงชันในปัจจุบันคงแขวงกวางตุ้งในยามน้อยมักฟังเรื่องของหงซิ่วเฉียนที่กล้าต่อต้านรัฐบาลชิงและสร้างระเบียบใหม่ในเวลาอายุ12ปีสุนยัตเซนไปฮาวายได้เรียนความรู้วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ของตะวันตกผ่านการอ่านปื้มบันทึกประวัติของจอร์จวอชิงตันและอับราฮัมลิงคอล์นท่านได้ตั้งอุดมการเพื่อภารกิจปลดปล่อยประเทศและประชาชาติอย่างเด็ดเดี่ยวปี1894สุนยัตเซนได้จัดตั้งองค์การปฏิบัติด้านราชวงศ์ชิงที่มีชื่อว่าสมาคมจีนเจริญในจีนดำด้าวผู้หักชาติอยู่โฮโนลูลูปี1905อยู่ญี่ปุ่นสุนยัตเซนได้ร่วมสมาชิกขององค์การปฏิบัติจำนวนหนึ่งสร้างตั้งสมาคมปฏิบัติจีนที่มีขนาดใหญ่ทั่วประเทศจีนวางเป้าหมายจะโค่นล้มราชวงศ์ชิงเพื่อเฮ็ดให้จีนเจริญหุ่งเฮืองและสร้างตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยของสนสั่นนายเถินสุนยัตเซนสรุปอุดมคติการปฏิบัติของพันวาลัทธิไตรลาศคือประชาชาติสิทธิประชาธิปไตยประชาชนและชีวิตประชาชนสุนยัตเซนกับสมาชิกพรรคปฏิบัติจัดตั้งการลุกฮือขึ้นสู่หลายเถื่ออย่างลับๆแต่ปราศัยหมดสาวพรรคปฏิบัติหลายคนได้อุทิศชีวิตอันล้ำค่าแต่น้ำใจของข้าเจ้าให้กำน้ำใจแก่ผู้หักชาติอยู่ภายในและต่างประเทศสืบต่อสู่วันที่10ตุลาคมปี1911สมาคมวรรณคดีและสมาคมก้าวหน้าซึ่งเป็นองค์การปฏิบัติแขวงหูเป่ยที่ดำเนินการเคลื่อนไหวปฏิบัติอยู่ในกองทัพเป็นเวลายาวนานนั้นในก่อการลุกฮือขึ้นสู่อยู่อู่ช้างและได้หาผลสำเร็จซึ่งได้เฮ็ดให้การปฏิบัติในทั่วประเทศขึ้นสู่กระแสสูงแต่ละแขวงพากันตอบสนองภายในเวลา1เดือนปลายได้มี10กว่าแขวงประกาศเป็นเอกราชการปกครองของราชวงศ์ชิงแตกสลายอย่างวองไวปี1911เป็นปีชิงไข่ตามจันทคติจีนฉะนั้นในประวัติศาสตร์จึงเอื้อนการปฏิบัตินี้ว่าการปฏิบัติชิงไข่

袁世凯ได้ยึดเอาตำแหน่งของประธานาธิบดีชั่วคราวอำนาจตกอยู่ในกำมือของคนซึกภาคเหนือที่สุดโทรมเพื่อต่อต้านการปกครองของคนซึกภาคเหนือเดือนสิงหาคมปี1918พบองค์การการเมืองที่ถือสมาคมปฏิวัติจีนเป็นใจกลางในโฮมเข้ากันอยู่ปักกิ่งสร้างตั้งพรรคกมินตั้งจีนดร.สุนยาเซนได้รับเลือกตั้งเป็น

เฮือนอยู่ประชาชนจีนย้อนว่าจีนมีดินแดนกว้างใหญ่และมีศูนย์เผ่าหลวงหลายดินฟ้าอากาศและรูปการดำรงชีวิตของแต่ละท้องถิ่นบ่คือกันฉะนั้นรูปลักษณะของเฮือนอยู่ของประชาชนอยู่แห่งต่างๆก็บ่คือกันซึ่งมีหลายสีหลายสันในเฮือนอยู่ของประชาชนซื่อเหอเวียนปักกิ่งเฮือนถ้ำอยู่ภูเพียงดิ่งเหลืองที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือตู่พาเต้นในทงหญ้ามงโกในและเฮือนดินข่มซาวแคะแม่นมีเอกลักษณ์หลายกว่าหมู่ซื่อเหอเวียนอยู่ตามทั้งหอมน้อยใหญ่ต่างๆของนครหลวงปักกิ่งมีเฮือนอยู่แบบหนึ่งที่มีห้องยาวอยู่4ด้านอ้อมเดือนบ้านนี่ก็แม่นซื่อเหอเวียนธรรมดาแล้วประตูใหญ่ของซื่อเหอเวียนอยู่ด้านตะเวนออกเสียงใต้หรือตะเวนตกเสียงเหนือห้องที่อยู่ทิศเหนือแม่นห้องใจกลางซึ่งสร้างอยู่พื้นหินและมีขนาดใหญ่กว่าห้องอื่นแม่นห้องนอนของเจ้าของเฮือนอยู่สองข้างเดือนบ้านแม่นห้องที่สำหรับลูกหลานส่วนห้องอยู่ทิศใต้แม่นห้องของคนไส้หรือแม่นสามอยู่ระหว่างห้องใจกลางกับห้องสองข้างมีระเบียบสามารถย่างพานหรือผักพรอยู่ปักกิ่งมีซื่อเหอเยื่อนที่มีขนาดต่างกันแต่บ่บานน้อยใหญ่ล้วนแต่ประกอบด้วยเดือนป้านที่อ้อมด้วยห้องยาว4ด้านซื่อเหอเยื่อนที่ใหญ่ที่สุดมีได้เดือนบ้านแห่งเดียวถ้าใหญ่กว่านี้จะมี 2-3 เดือนบ้านซื่อเหอเยื่อนของคนทางนี้หรือคนมีฐานะสูงมักจะประกอบด้วยซื่อเหอเยื่อนหลายแห่งธรรมดาแล้วกำแพงแต่ห้องที่ติดกับถนนนั้นจะบ่มีป่องเอี่ยมสิ่งแวดล้อมในเฮือนแม่นอัดแจบและมิดเงียบเหมาะสำหรับอยู่ที่สุดเฮือนถ้ำอยู่ย่านกลางและย่านเหนือของแม่น้ำเหลืองของจีนแม่นภูเพียงดินเหลืองคนที่ดำรงชีวิตอยู่แห่งนั้นในน้ำใสดินเหลืองที่ทั้งเลิกทั้งหนานั้นก็สั่งเฮือนพิเศษชนิดหนึ่งคือเฮือนถ้ำซึ่งแบ่งเป็นเฮือนถ้ำดินเฮือนถ้ำหินและเฮือนถ้ำดินจีเป็นต้นเฮือนถ้ำดินแม่นคุดอยู่เปื้อนภูที่อบอุ่นในฤดูหนาวและเย็นในฤดูร้อนทักษาอุณหภูมิและการเสี่ยงดีที่สุดเฮือนถ้ำหินและเฮือนถ้ำดินจีแม่นใส่หินหรือดินจีก็เป็นถ้ำแล้วลาดดินเหลืองอยู่ทั้งหนาหนาทั้งมั่นคงทั้งงามย้อนว่าสั่งในถ้ำก็ต้องใส่เล็กเส้นและซีมังฉะนั้นราคาถูกหลายเคียงคู่กับการพัฒนาของสังคมวิธีก่อสร้างเฮือนถ้ำได้รับการปรับปรุงเรื่อยๆเฮือนถ้ำที่อุ่นในฤดูหนาวและเย็นในฤดูร้อนในภูเพียงดิ่งเหลืองนั้นนับมือนับอยู่สบายและสวยงามเฮือนดิ่งใหญ่ซาวแคะเฮือนดิ่งใหญ่เป็นเฮือนอยู่ของซาวแคะในแขวงกงตุ้งและฟูเจียนเป็นต้นบรรพบุรุษของซาวแคะแม่งค้นเผาห้านที่จากเขตย่านกลางและย่านใต้แม่น้ำเหลืองย้ายไปอยู่ภาคใต้ใน 1,900 กว่าปีก่อนเพื่อป้องกันการรบกวนและป้องกันความปลอดภัยของวงตระกูลซาวแคะได้บดิษฐ์สร้างเฮือนดินที่ใหญ่ในเฮือนดินหลังเดียวพอให้คนในมดวงตระกูลอยู่ซึ่งมีหลายสิบครอบครัวหลายห้อยคนเฮือนดินมีรูปม้วนและรูปสี่เหลี่ยมในนั้นรูปม้วนมีเอกลักษณ์หลายกว่าหมู่ซึ่งประกอบด้วย 2-3 วงวงนอกสูง10กว่าเมตรมี1ห้อยถึง2ห้อยห้องแม่นห้องนอนวงที่2มี2สั้นธรรมดาแล้วแม่นห้องฮับแคบใจกลางแม่นหอใบบรรพบุรุษสามารถบรรลุหลายห้อยคนจัดพิธีกรรมในเฮือนดินมีน้ำสาบห้องอาบน้ำและห้องน้ำเป็นต้นเปรียบเหมือน

ืองน้อยเมืองหนึ่งเฮือนดินใหญ่ของซาวแคะทั้งสูงทั้งใหญ่ทั้งพิเศษการออกแบบและการก่อสร้างตามหลักวิทยาศาสตร์น้ำใส่ตัวจริงได้ดีและสวยงามแม่นพระราชวังดินที่สง่าพาเผยได้หับความย่องยอจากสร้างก่อสร้างภายในและต่างประเทศอย่างหลากหลาย

蒲峨眉，蒲峨眉ตั้งอยู่ในแขวงเสศวรเป็นภูหน่วยหนึ่งที่มีชื่อเสียงในด้านศาสนาพุทธ4หน่วยของจีนภูนี้เขียวอุ้มทุ่มสวยงามในนามมันหยดว่าภูเอื้อเมยงามที่สุดของจีนภูเอื้อเมยพร้อมด้วยพระพุทธรูปเลือดชันที่อยู่ใกล้นั้นได้ถูกองค์การยูเนสโกสหประชาชาติจัดเป็นมรดกวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลกภูเอื้อเมยเป็นภูที่บูชาพระโพธิสัตว์สมันตภาตลาอยู่ทั้งภูมีวัดหลายต้นต่อมีวัดเป้ากัววัดสนาเสือหรือฟูหูสื่อวัดเมืองปีหรือบ้านเหนียนสื่อในนั้นวัดเป้ากัวใหญ่ที่สุดและสง่าผ้าเผยที่สุดจอมภูคำจอมภูคำของภูเอื้อเมยสูงจากระดับหนาน้ำทะเล 3,077 เมตรนักท่องเที่ยวล้วนแต่อยากมาเห็นพุทธแสงรัศมีอยู่จอมภูคำพุทธแสงรัศมีเฮ็ดให้ภูเอื้อเมยมีสีสันลึกลับถ้าผู้ใดได้เห็นแล้วจะรู้สึกโชคดีที่สุดในเวลาฟ้าแจ้งบ่มีลมเมื่อฮอดตอนบ่าย 2-3 โมงคนทั้งหลายยืนอยู่ทั้งหน้าผาอุทิกายหรือเสือเชิญยาของจอมภูคำและเบิ่งไปทางลุมบางครั้งจะเห็นแสงรัศมี5สีปรากฏขึ้นอยู่ในเมฆเงาของตนก็อยู่ในแสงรัศมีดังกล่าวและเคลื่อนไหวไปตามคนจะบ่ซ่อนกันบ่ว่าจะมีเท่าใดคนเลี้ยนแถวหนึ่งเบิงข้าเจ้ามิได้เห็นเงาของตนเองเท่านั้นในเมื่อก่อนคนเฮาอธิบายปรากฏการณ์นี้บ่ได้จึงเอื้อนว่าเป็นพุทธแสงรัศมีที่จริงแล้วนี่แม่นปรากฏการณ์หักมุมของแสงที่เกิดขึ้นในเวลาแสงตะเวนเมฆและห่างกายคนอยู่ในเส้นเอียง45องศานิทานของวัดสนาเสือในราชวงศ์ซุงวัดนี้มีชื่อว่าวัดมังกรวิเศษภายหลังมาอยู่ใกล้วัดพบเสือห้ายมักไปกินคนเรื่อยๆพระอยู่ในวัดก็ได้ตั้งเสาศักดิ์สิทธิ์ที่จารึกชื่อของพระพุทธเจ้าแต่นั้นมาก็บ่มีเสือมาอีกจึงเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดสนาเสือพระพุทธรูปใหญ่เลือดชันพระพุทธรูปใหญ่เลือดชันแม่นพระพุทธรูปแกะสลักหินในราชวงศ์ถังตั้งอยู่ทิศตะวันออกของเมืองเลือดชันแขวงเสศวรและอยู่ใต้จอมภูชีหลวนซึ่งมีแม่น้ำหมิงเจียงแม่น้ำเชียงอีและแม่น้ำต้าตู้เชื่อมต่อกันอยู่แห่งนี้มาแม่นแกะสลักอยู่หน้าผาของภูลิงหยิงพระพุทธรูปองค์นี้แม่นรูปนางของพระสังฆจายสูง71เมตรความกว้างของบ่าไหล่24เมตรหัวสูง 14.7 เมตรกว้าง10เมตรหูยาว 6.7 เมตรตายาว 3.3 เมตรคอสูง3เมตรพระบาทกว้าง9เมตรแม่นพระพุทธรูปที่แกะสลักหินที่ใหญ่ที่สุดของโลกสามารถบอกได้ว่าภูแม่นพระพุทธรูปองค์หนึ่งพระพุทธรูปแม่นภูหน่วยหนึ่ง

ผลสำเร็จอันมหาศาลในด้านการบินอวกาศบรรทุกมนุษย์อวกาศแม่นสมบัติห่วมของมวลมนุษย์การสำรวจอวกาศแม่นการแสวงหาห่วมของมวลมนุษย์โครงการการบินอวกาศบรรทุกมนุษย์ของจีนเริ่มปฏิบัติยังเป็นทางการในปี1992นี่แม่นโครงการที่มีจุดประสงค์สันติสาวจีนวางอยากดำเนินการทดลองวิทยาศาสตร์อวกาศและการค้นคว้าเทคนิคเพื่อประกอบส่วนให้แก่ภารกิจวิทยาศาสตร์และภารกิจสันติภาพของมนุษย์ภายลำส่งยานอวกาศบ่มีคนขับ4ลำแล้ววันที่15ตุลาปี2003ยานอวกาศเฉินโจวเลข5ได้ส่งทานหยางลี่เว่ยนักบินอวกาศผู้ทำมิตรของจีนขึ้นสู่อวกาศยานอวกาศบินอ้อมหน่วยโลก14รอบแล้วลงจอดอย่างปลอดภัยการส่งยานอวกาศเฉินโจวเลข5บรรทุกมนุษย์เป็นเครื่องหมายแสดงให้เห็นว่าประเทศจีนได้กำเทคนิคพื้นฐานของการบินอวกาศบรรทุกมนุษย์บรรลุแผนการและเป้าหมายบาท9ทมิตรของโครงการการบินอวกาศบรรทุกมนุษย์แล้วยานอวกาศเฉินโจวเลข5เฮ็ดให้ความใฝ่ฝันของประชาชาติจีนที่อยากบินขึ้นสู่อวกาศบรรลุผลเป็นจริงเฮ็ดให้จีนกลายเป็นประเทศที่3ในโลกซึ่งห้องมาจากอดีตสหภาพโซเวียตและอเมริกาที่สามารถดำเนินการบินอวกาศบรรทุกมนุษย์ด้วยตนเองวันที่12ตุลาปี2005ยานอวกาศบรรทุกมนุษย์เฉินโจวเลข6ของจีนเข้าสู่อวกาศยามสำเร็จผลนักบินอวกาศ2คนคือท่านเฟยจิ้งหลงและท่านเนี่ยไข่เฉิมได้สำเร็จการทดลองต่างๆเป็นอย่างดีแล้วกลับคืนสู่โลกอย่างปลอดภัยในวันที่17ตุลาผลสำเร็จของยานอวกาศเฉินโจวเลข6เป็นเครื่องหมายแสดงให้เห็นว่าจีนได้รับชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่มีความหมายในการพัฒนาเทคนิคการบินอวกาศบรรทุกมนุษย์และดำเนินการทดลองอวกาศที่มีมนุษย์เข้าร่วมผลสำเร็จของการบินอวกาศบรรทุกมนุษย์มีความหมายอันยิ่งใหญ่และลึกซึ้งต่อการยกฐานะบทบาทของจีนในสากลให้สูงขึ้นตื้มอีกเพิ่มกำลังเศรษฐกิจกำลังวิทยาศาสตร์กำลังป้องกันประเทศและความสามัคคีของประชาชาติเชิดชูกำลังใจให้ประชาชนบรรดาเผ่าสามัคคีอยู่อ้อมค้อมของส่วนกลางพรรคอย่างแน่นแฟ้นสุขยุภารกิจอันยิ่งใหญ่แห่งสังคมนิยมที่มีสีสันพิเศษของจีนให้ก้าวไปหน้าอย่างบ่หยุดยั้งท่านหยางลี่เว่ยวีรชนการบินอวกาศเคียงคู่กับยานอวกาศเฉินโจวเลข5ขึ้นสู่อวกาศทั่วโลกได้ชื่อจำชื่อของคนจีนท่านหยางลี่เว่ยเพิ่นแม่นนักบินอวกาศรุ่นที่1ของจีนผ่านเวลาหลายปีท่านได้สำเร็จการฝึกแอบ8ประเภทใหญ่หลาย10วิชาเช่นทฤษฎีการปรับสภาพให้สอดคล้องกับการบินอวกาศและเทคนิควิชาเฉพาะเป็นต้นผ่านการสอบเสียงนักบินอวกาศด้วยผลงานดีเด่นจึงได้รับเลือกเป็นสมาชิกของทีมนักบินอวกาศกลุ่มทมิตรของจีนกลายเป็นคนจีนผู้ทมิตรที่บินขึ้นสู่อวกาศในพิธีฉลองการบินอวกาศบรรทุกมนุษย์ข้างทมิตรของจีนท่านหยางลี่เว่ยได้รับนามยศเป็นวีรชนการบินอวกาศแพทย์ศาสตร์และยาพื้นเมืองจีนเป็นเวลาโดดนั้นแล้วที่สาวจีนก็ฮู้ปิ้งปัวพันยาด้วยแพทย์ศาสตร์และยาปัจจุบันแพทย์ศาสตร์และยาพื้นเมืองจีนได้เผยแพร่ไปหลายแห่งในทั่วโลกตามเล่ากันว่าในสมัยแต่กี้แต่ก่อนมีคนผู้หนึ่งชื่อว่าเฉินหนงชื่อเคยซิมยาห้อยสนิทเพื่อจำแนกว่าอันใดเป็นยาปื้มตำราการแพทย์กษัตริย์หวงติซึ่งเป็นปื้มการแพทย์หัวทมิตรที่รักษาในปัจจุบันได้สรุปบทเรียนการแพทย์ก่อนสมัยชนชิวจ้างโกซึ่งได้สร้างพื้นฐานทฤษฎีให้แก่แพทย์ศาสตร์จีนนายหมอที่มีชื่อเสียงในสมัยจ้างโกมีเปลี่ยนชื่อแมนผู้ทมิตรที่ใส่ซีวิธีคือเบิ่งฟังถามจับซีพจรม้ากวดพันญาติซีวิธีดังกล่าวได้ใส่ม้าฮอดปัจจุบันกลายเป็นวิธีกวดพันญาติดั้งเดิมของแพทย์ศาสตร์จีนเบิ่งแม่นหมายถึงการเบิ่งด้านนอกและสภาพจิตใจของคนเจ็บฟังหมายถึงการฟังเสียงหายใจของคนเจ็บ
ถามหมายถึงการสอบถามเกี่ยวกับการเป็นพยาธิความรู้สึกและสภาพการกินการอยู่ของคนเจ็บจับชีพจรแม่นเพื่อรู้สภาพชีพจรเต้นของคนเจ็บแหล่งต้นต่อของยาพื้นเมืองจีนแม่นพืชสัตว์และธาตุแฮจำนวนหน่อยผ่านวิธีเฮ็ดทีพิเศษสิ่งเหล่านี้ถูกเฮ็ดเป็นยากินและยาทาปึ้มตำรายาพื้นเมืองเฉินหนง

เป็นปื้มเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ยาปั่วพยาธิที่มีชื่อเสียงในราชวงศ์คั่นในบันทึกยา365ชนิดส่วนแพทย์ที่มีชื่อเสียงในสมัยราชวงศ์เหนือใต้คือเท้าหงจีนยังได้เพิ่มยา365ชนิดแล้วเขียนเป็นปื้มพร้อมคำอธิบายตำรายาพื้นเมืองในราชวงศ์หมิงมีนายหมอที่มีชื่อเสียงที่ชื่อว่าหลี่ซือเจินได้เขียนปื้มสรุปยาพื้นเมืองในปี1578ปื้มสุดนี้ทั้งหมดมี52หัวบันทึกยาพื้นเมือง1892สนิดในนั้นหลี่ซือเจินเพิ่ม374สนิดในปื้มยังมีรูปของยา1109แผ่นตำรายา11,096ตำราในนั้นมี 8,000 กว่าตำราแม่นหลี่ซือเจินเก็บกำหรือสั่งขึ้นนี่แม่นปื้มแบบอย่างในด้านแพทย์ศาสตร์และยาของจีนนายหมอที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ของจีนมีหลวงหลายเซนเปี่ยนเฉี่ยขว่าถัวจังจงจีซุนซือเหมียวหลี่ซือเจินและอื่นพวกเพิ่นได้ใส่ฝีมือการแพทย์ที่เก่งไปปิ้งปัวอาการให้คนเจ็บอยู่จีนในปัจจุบันก็มีนักแพทย์ชาจีนหลวงหลายพวกเพิ่นกำลังพยายามแก้ไขความยุ่งยากในด้านแพทย์ศาสตร์เพื่อสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนแพทย์ศาสตร์ของซุนเผ่าซวนหน่อยของจีนก็มีเอกลักษณ์ของตนตัวอย่างคือแพทย์ศาสตร์มองโกลแพทย์ศาสตร์ติเบตแพทย์ศาสตร์อุยเกอร์และแพทย์ศาสตร์เผ่าลื่เป็นต้นล้วนแต่ได้ประกอบส่วนเพื่อสุขภาพและความผาสุกของประชาชนเผ่า

ภูผู่ทัวภูผู่ทัวแม่นเกาะดอนหน่วยหนึ่งในหมู่เกาะโจวซันทางภาคตะวันออกของแขวงเจ้อเจียงแม่นหนึ่งในภูใหญ่ที่มีชื่อเสียงในด้านศาสนาพุทธ4หน่วยของจีนมีนามยศว่าเป็นเมืองศาสนาพุทธทั้งทะเลและฟ้าแม่นบ่อนท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงภูผู่ทัวมีชื่อเสียงย้อนทิวทัศน์สวยงามอยู่แห่งนี้ภูกับทะเลเชื่อมต่อกันเบิ่งแล้วสวยงามและสง่าพาเผยจอมภูลักษ์คือจอมภูฟัวติ่งสูงจากระดับหนาน้ำทะเล290กว่าเมตรแม่นจอมภูที่สูงที่สุดในเกาะในเกาะนี้มีวัดหลายมีต้นไม้บูหันหลายฝั่งทะเลมีหาดทรายกระแสน้ำทะเลคือทรายอยู่ทั้งเกาะอากาศอบอุ่นในตลอดซีฤดูกาลภูผู่ทัวมีปูสนิยสถานหลายวัดผู่จีวัดฟ้าหยู่และวัดห้วยจีมีลักษณะเฉพาะหลายในนั้นวัดผู่จีใหญ่ที่สุดวัดผู่จีวัดผู่จีเริ่มก่อสร้างในราชวงศ์ซ่งเป็นวัดสำคัญที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมวัดนี้มีเนื้อที่ 11,000 กว่าตารางเมตรในวัดมีหอเหวียนทงใหญ่หอเทวดาหอคำ

มาเก่ากลับคืนสู่ประเทศซากเริ่มแต่ปี1553มาเก่าของจีนค่อยๆถูกผู้ล่าเมืองขื่นของปอกดุยการจับเอาซิดควบคุมไปกลายเป็นที่มั่นฮุกฮานแห่งขมิดที่ผู้ล่าเมืองขื่นตะเวนตกสร้างอยู่ดินแดนจีนท้ายสูงปี1970จีนกับปอกดุยการได้เซ็นสัญญาในหลักการเกี่ยวกับบัญหามาเก่านับแต่ปี1986ข้อตี1987ผ่านการเจรจามิตรภาพโดยสันติจีนกับปอกดุยการได้เผยแพร่แถลงการร่วมของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนและรัฐบาลสาธารณรัฐปอกดุยการเกี่ยวกับบัญหามาเก่าในวันที่13เมษายนปี1987ฮับฮู้ว่าเขตมาเก่าแม่นดินแดนจีนรัฐบาลจีนจะฟื้นฟูสิทธิอธิปไตยเหนือมาเก่าในวันที่20ธันวาคมปี1999เวลา 23:42 นาทีของวันที่19ธันวาคมปี1999พิธีมอบหับสิทธิอำนาจของมาเก่าจัดขึ้นยังเป็นทางการท่านจอร์จซัมปาโยประธานาธิบดีปอกดุยการและเจ้าหน้าที่สำคัญผู้อื่นๆของปอกดุยการเข้าร่วมพิธี

เวลา 10:00 นของวันที่20ธันวาท่านเจียงเจอหมินประธานประเทศจีนประกาศว่ารัฐบาลจีนฟื้นฟูไส้ซิดอธิปไตยเหนือมาเก๊าหลังจากนั้นท่านเหอเข่าขวาผู้ว่าการเขตบริหารพิเศษมาเก๊าสบานตัวขึ้นทับตำแหน่งมาเก๊าตั้งอยู่ฝั่งตะเวนตกของเขตสามเหลี่ยมแม่น้ำจูเจียงมีเนื้อที่ประมาณ 23.5 กิโลตาเมตรมีพลเมืองเกือบ 440,000 คนเมมบอนที่วัฒนธรรมจีนกับตะเวนตกเสื่อมยุ่งเข้ากันมาเก๊าปฏิบัติระบอบเศรษฐกิจเสรีในหลายปีมานี้คะแนนการลิงพนันและคะแนนการบริการอื่นๆพ่วงค่อยๆเข้าแทนคะแนนการผลิตกลายเป็นคะแนนการสำคัญของเศรษฐกิจลดมากคันหามและเกิดพาหนะเดินทางที่สำคัญที่สุดของจีนในสมัยบูฮานก็แม่นรถมากทำมิตรถแม่นยู่ด้วยคนซึ่งเอิ้นว่ารถคนยู่ภายหลังมาเริ่มใส่งัวและม้าลากรถเอิ้นว่ารถสัตว์ลากรถม้าแม่นใส่สำหรับให้คนนางในสมัยบูฮานออกเดินทางและใส่ในสงครามส่วนรถงัวแม่นใส่ม้าขนส่งเครื่องของในสมัยบูฮานของจีนรถม้าและรถงัวแม่นพาหนะเดินทางที่สำคัญที่สุดคันหามสามารถเว้าได้ว่าแม่นพาหนะเดินทางที่มีแต่อยู่จีนต้นต่อแม่นคนแบกด้วยบาหรือหามด้วยแขนคันหามแบ่งเป็นคันหามของเจ้านายของประชาชนและคันหามสมรสเป็นต้นถ้าแบ่งตามประโยชน์นำใส่สามารถแบ่งเป็นคันหามที่ใส่ในเวลาขึ้นภูและยางทั้งเพียงถ้าแบ่งตามวัตถุก่อสร้างไม่มีไม้ไผ่ต้นไม้และหวายเป็นต้นที่จริงแล้วคนบูฮานส่วนหลายบ่มีเงินขี่รถมาและก็นั่งคันหามหน่อยที่สุดธรรมดาแล้วต้องยางด้วยการใส่เกือบผ้าการเฮ็ดเกือบผ้าแม่นละเอียดปานนี่ที่สุดธรรมดาแล้วเพื่อนของเกือบต้องใส่ผ้าเสากว่าสั้นนวลแต่ใส่มือเห็ดซึ่งต้องใส่เส้นฝ่ายเสากว่าเม็ดและห้อยยิบ 1,000 กว่าห้อยต้องใส่เวลา 2-3 วันจึงเห็ดสำเร็จการใส่เกือบผ้าหูเสือกสบายดีหลายเหมาะสำหรับยางและเที่ยวแห่งต่างๆแต่ว่าอยู่ตัวเมืองของจีนในปัจจุบันมีคนหน่อยที่สุดที่ใส่เกือบผ้าแล้วคนทั้งหลายแม่นใส่เกือบกีฬาหรือเกือบหนังเวลาออกเดินทางก็บ่ขี่รถม้าแล้วเดี๋ยวนี้แม่นขี่รถยนต์หรือรถไฟจนถึงยนต์ที่คนบูฮานคิดบ่พอนั้นก็ได้กลายเป็นพาหนะคมนาคมที่ธรรมดา

蒲九华，蒲九华当有帕克的面多想带空旷安徽，面能在蒲内提米思想在单沙斯那蒲西努伊空间。ในนามัญญดว่าเป็นบอนที่กราบไหว้พระหลายที่สุดและภูธมิตรอยู่ภาคตะวันออกเฉียงใต้นักท่องเที่ยวของจีนและต่างประเทศไปกราบไหว้พระย่างดวงหลายตลอดปีภูเจียวขวามีทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงามหลายมีจอมภู99จอมในนั้นมี9จอมสง่างามที่สุดเช่นจอมภูแทนสวรรค์หรือเทียนไถ่เฟิงจอมภูดอกบัวหรือเลี้ยงฟ้าเฟิงจอมภูเสาฟ้าหรือเทียนจู่เฟิงและจอมภูซิบเจ้าซีวิตหรือสีหวังเฟิงเป็นต้นจอมภูลักคือจอมภูซิบเจ้าซีวิตซูมจากระดับหนาน้ำทะเล 1,341 เมตรเมนบอนสูงสุดของภูจิ๋วขวาอากาศของภูจิ๋วขวาดีหลายมีวัดที่มีชื่อเสียงหลายซึ่งประสงค์ประสานกับทิวทัศน์ธรรมชาติเป็นอย่างดีได้นามัญญดว่าเป็นเมืองพุทธดอกบัวเมืองพุทธเมืองเทวดาอยู่ทั้งภูจิ๋วขวามี82วัดเช่นวัดขว้าเฉิงหอห้างกายวังอัญญุห้อยปีและอื่นๆมีพระพุทธรูปน้อยใหญ่ 6,800 กว่าองค์เป็นบอนศักดิ์สิทธิ์สำหรับพุทธศาสนิกชนไปกราบไหว้บูชาในเป็นบอนท่องเที่ยวและพักห้อนที่ดีวัดขว้าเฉิงวัดขว้าเฉิงเป็นวัดลักของภูจิ๋วขวาในปี781ถือกำหนดเป็นบอนทำพิธีของพระโพธิสัตว์สิทธิกาบาในข่าวนั้นฮ่องเต้ได้มอบป้ายที่เขียนว่าวัดขว้าเฉิงในวัดมีคำพิหลายซึ่งเป็นวัตถุบูฮานอันล้ำค่าของจีนหอห้างกายตามเล่าลือกันว่าในหอห้างกายได้สะสมห้างกายของพระโพธิสัตว์สิทธิกาบาในหอมีวัตถุบูฮานศาสนาพุทธที่ล้ำค่าหลายวังอัญญุห้อยปีวังอัญญุห้อยปีหรือไปซุ่ยกงยังมีชื่อว่าวัดหมื่นปีหรือบ้านเหนียนซื่อแม่นสร้างขึ้นเพื่อบูชาห้างกายของพระอาจารย์อูเสียในเวลาพระอาจารย์อูเสียมาบำเพ็ญธรรมอยู่ภูจิ๋วขวานั้นมีอัญญุ26ปีและกินแต่หมากไม้ป่าและน้ำบ่อตลอดปีจนอายุได้นั่งห้อยสาวหกปีจึงมรณภาพหลังจากนั้น3ปีห้างกายของเพิ่นยังอยู่ในสภาพเดิมปัจจุบันยังได้บูชาห้างกายแท้ของพระอาจารย์อูเสียอยู่ทั้งภูจิ๋วขวามีต้นสนนกยุงต้นหนึ่งมีอายุ 1,400 กว่าปีแมนทิวทัศน์ที่งดงามหลายของภูจิ๋วขวาพากิมเกียวเจของราชอาณาจักรเกียวโรบูฮานคือสาธารณรัฐเกาหลีในปัจจุบันมาบำเพ็ญธรรมอยู่ภูจิ๋วขวาอายุ99ปีจึงมรณภาพ3ปีต่อมาห้างกายก็บ่เน่าคนทั้งหลายจึงเห็นว่าเพิ่นแม่นพระโพธิสัตว์สิทธิกาบากับชาติมาเกิดแต่นั้นมาภูจิ๋วขวาจึงได้กลายเป็นบอนทำพิธีกราบไหว้พระโพธิสัตว์สิทธิกาบาสีสัตว์มหัศจรรย์สัญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคลในสมัยบูฮานในสมัยบูฮานคนจีนเห็นว่ากีเล่นหงเต่าและมังกรแมนสัตว์มหัศจรรย์เป็นสัญลักษณ์ให้แก่ความเป็นสิริมงคลและความสงบที่จริงแล้วนอกจากเต่าแล้วอีก3สัตว์ล้วนแต่แมนสัตว์ที่คนจีนจินตนาการปั้นแต่งออกมากีเล่นในความเล่ากันมีห้างกายคือกวางมีเกตอยู่หัวมีเขาเดียวอยู่ทั้งเขามีสิ่งปงมีเตียนคือมากมีห่างคืองัวกีเล่นถือว่าเป็นสัตว์ที่มีใจบุญฮ่องเต้แต่ละสมัยล้วนได้ถือมันเป็นสัญลักษณ์ให้แก่สังคมที่สงบอยู่ในพระราชวังบูฮานและวังฤดูฮ้อนที่ปักกิ่งจะได้เห็นกีเล่นที่เฮ็ดด้วยท้องหรือหินอยู่ตามท้องถิ่นก็ถือกีเล่นสำคัญเส้นเดียวกันในระยะบุญกุจีนคนในภาคใต้ของจีนมักจะหามกีเล่นที่เฮ็ดด้วยเจี้ยใบแสดงอยู่หน้าประตูต่างๆเพื่อแสดงความอวยใจให้พร
นอกนี้อยู่จีนยังมีความเล่ากันที่ว่ากี่เล่นทรงลูกซึ่งด้านหนึ่งคนจีนเอากี่เล่นเป็นสัญลักษณ์ให้แก่ลูกหลานที่มีผลสำเร็จอีกด้านหนึ่งก็แสดงถึงความปรารถนาให้มีลูกไวๆและให้ครอบครัวเจริญหุ่งเหืองหงมีหอนสวยงามและมีขนหลากหลายสีมันเป็นรูปนกที่จินตนาออกมาโดยท่อนโฮมจุดพิเศษของนกและสัตว์หลายชนิดหงเป็นลาซาของนกในความเชื่อของคนจีนเป็นสัญลักษณ์ให้แก่ความเป็นสิริมงคลความสงบและความปลอดใสยุติธรรมทางการเมืองคือการกับมังกรฮงถือฮ่องเต้แต่ละสมัยถือเป็นสัญลักษณ์ให้แก่ซีดอำนาจและเกียรติยศหมวดหูหงรถหงและสิ่งอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็มีแต่คนเสื้อสายกษัตริย์และเทวดาจึงใส่ได้แต่ว่าภายหลังมาฮงก็ได้กลายเป็นสิ่งสิริมงคลของประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะในงานดอมแบบบูฮานของจีนฮงได้กลายเป็นหูประดับสุดและผมของเจ้าสาวเป็นตัวแทนให้แก่ความเป็นสิริมงคลและความมวลซื่นในหูแบบเก่าๆอยู่ตามท้องถิ่นฮงก็ได้นำใส่ยางกว้างขวางเพื่อเป็นตัวแทนให้แก่ความสิริมงคลและความสงบฮงยังได้ผสมกับสิ่งสิริมงคลอื่นๆเป็นหูลวดลายเส้นความเป็นสิริมงคลของมังกรและหงความเป็นสิริมงคลของหงและกิเลนเป็นต้น

ก็เป็นสัญลักษณ์ให้แก่ความเป็นสิริมงคลคือกับเต่าเป็นสัตว์แท้เพียงหนึ่งเดียวใน4สัตว์ดังกล่าวก็เป็นสัตว์ที่มีอายุยืนที่สุดคนจีนบ่เพียงแต่ถือเต่าเป็นสัญลักษณ์ให้แก่อายุยืนเท่านั้นยังเห็นว่ามันมีความสามารถพยากรณ์อนาคตได้ในสมัยโบราณพอจัดพิธีกรรมแต่ละเทื่อแม่หมดจะต้องเผาอ่องเต่าแล้วอิงตามห้อยแตกของอ่องเต่ามาทำนายอนาคตฉะนั้นคนจีนเอื้อนเต่าเป็นเต่ามหัศจรรย์เต่ามหัศจรรย์เคยได้รับการเคารพหลายที่สุดในสมัยบูฮานของจีนอยู่พระราชวังของฮงเต้ล้วนได้มีเต่ามหัศจรรย์ที่ขัดด้วยหินหรือเฮ็ดด้วยทองเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้แก่ความยืนยาวของราชวงศ์มังกรถือเป็นสัตว์มหัศจรรย์ที่ใหญ่ที่สุดของจีนก็แม่นสัตว์สิริมงคลที่ใหญ่ที่สุดคนจีนเริ่มเคยกับรูปของมังกรแต่ว่าไผก็บ่เคยเห็นมังกรแท้มังกรคือการกับหงและกินเล่นแม่นการจินตนาการออกมาซึ่งมีหัวคืองัวเข่าคือกวางตาคือกุ้งตีนคือแหลวตัวคืองูหางคือสิงมดตัวมีเก็บแมนการผสมประสานลายสัตว์เข้ากับในการจินตนาการของคนมังกรสามารถย่างอยู่ดินลอยอยู่น้ำสามารถบินมีพลังวิเศษหลายในหลายพันปีมาแล้วฮ่องเต้ของจีนถือมันเป็นสัญลักษณ์ให้แก่สิทธิอำนาจและเกียรติยศประชาชนทั่วไปก็ถือมันเป็นตัวแทนให้แก่คนสมบัติที่จบงามและพลังแมนสัตว์สิริมงคลฉะนั้นอยู่ทุกแห่งหนของจีนล้วนแต่จะเห็นรูปมังกรอยู่ทั้งหลังคาของพระราชวังและวัดวาอารามเครื่องไส้ของกษัตริย์ล้วนแต่แก้สลักหรือแต้มมังกรในมือที่เป็นสิริมงคลประชาชนก็ต้องติดรูปมังกรเสื้อโคมไฟมังกรพายเรือมังกรเวลาตั้งสื่อให้ลูกก็มักใส่ตัวหนังสือหลงแต่ว่ามังกรในฐานะที่เป็นสัตว์มหัศจรรย์ที่ใหญ่ที่สุดใน4สัตว์มหัศจรรย์นี้มังกรในกายเป็นสัญลักษณ์ของภาษาซาจีนแล้วชาวจีนทั่วโลกล้วนได้เห็นว่าตนเองแม่นลูกหลานของ

หารจีนอาหารจีนบ่เพียงแต่มีหลากหลายภายมากสนิทและยังมีจุดพิเศษที่สีกินรสชาติและรูปล้วนแต่ดีย้อนว่าจีนมีดินแดนกว้างใหญ่เครื่องปลาของดงดินฟ้าอากาศและความสิ้นเคยดำรงชีวิตของแห่งต่างๆบ่คือกันสำนั้นความมักของคนก็บ่คือกันเช่นคนภาคใต้มักกินจางแต่คนภาคเหนือพัดมักกินเค็มคนเสฉวนมักกินเผ็ดคนชันซีมักกินส้มเมื่อเป็นแนวนี้จึงก็มีอาหารที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นต่างๆในนั้นอาหารหลูอาหารสวนอาหารฝ้ายยางและอาหารเย่แมนซีระบบอาหารของจีนอาหารหลูยังเอื้อนมาอาหารชันตงมีชื่อเสียงในด้านครัวไว้ครัวซ่าเจิ่นและต้มอาหารการเห็ดแกงผักและแกงน้มแกงอาหารหลูที่มีชื่อเสียงแมนต้มไก่เต๋อโจปลาในแม่น้ำเหลืองหวานสมและเงินอาหารเย่ยังเงินมาอาหารกวางตงซึ่งมีวัตถุดิบหลายและมีหลายสนิทเอาใจใส่ความแซ่บความนุ่มของอาหารอาหารกวางตงที่มีชื่อเสียงมีกุ้งน้อยขัวใส่น้ำมันอบหมูน้อยและอื่นๆอาหารสวนคืออาหารเสฉวนมีจุดพิเศษที่เหือนเผ็ดใส่น้ำมันหลายและมีรสชาติเค็มข้นอาหารแบบยามีสิ้นหมูรสชาติตาขัวไก่กับหมากเผ็ดไก่สารพัดรสเต้าหู้ของแม่ตู้หนาหลายและเอื้อนอาหารหัวหยางในห้องส่วนจุดเด่นของอาหารหยางโจเจือจางหวายอันและแห้งเอิญที่อยู่แคมแม่น้ำหวายเหือและยานใต้แม่น้ำยางสีเกียงซึ่งมีจุดพิเศษคือเอาใจใส่น้ำการเลือกวัตถุดิบเอาใจใส่การใส่ไฟและความสวยงามของรูปอาหารอาหารที่มีชื่อเสียงมีไก่ขอทานเป็ดน้ำเค็มแกงลูกสิ้นและเส้นปูและเอิญนักท่องเที่ยวที่ไปนครหลวงปักกิ่งธรรมดาแล้วต้องเซมเป็ดย่างปักกิ่งที่มีชื่อเสียงจะมีสีแดงสิ้นนุ่มรสชาติเค็มข้นมีไขมันแต่บ่มันพอดห้านอาหารเป็ดย่างปักกิ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดแมนเฉียนจื่อเต๋อ

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นในนี้ 5:00 นฮอด 7:00 นและ 21:00 นฮอด 24:00 นจะเป็นรายการภาษาอังกฤษ 7:00 นฮอด 21:00 นเป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนรายการนี้ท่านจะได้รู้จักกับวัฒนธรรมที่มีหลากหลายสีสันพร้อมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจีนอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งออกอากาศทุกวันอังคารแต่เวลา 8:00 น. ถึง 8:50 น.ออกอากาศซ้ำในทุกๆวันพุธเวลา 6:00 น. ถึง 6:50 น.ที่ทาง CRI FM 93 MHz
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน